0: เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขนลุกขนลุกแบบขนลุกเวอร์คุณผู้ฟังคืออยากบอกความจริงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเจสอนเพิ่งกลับมาจากไปดื่มไปดิ้งมาเอาทักทายคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าโอ้ยพูดพร่ำทำเพลงพูดแบบไม่จริงไม่จังนะทักทายก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธรรมเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และว่าที่เรือโทหญิงอนุมาประการสมุทรค่ะ
0: คุณผู้ฟังวันนี้ต้องขออภัยด้วยปกติวันนี้เป็นกาแฟนะครับแต่ว่าน้องกาแฟติดภารกิจก็เลยโทรหาดีเจนุ่นดีเจนุ่นติดภารกิจอีก1วันคุณผู้ฟังแล้วจะทำยังไงได้ล่ะถ้าดีเจสอนติดภารกิจด้วยอีกคนนึงอ่ะ วันนี้ก็เลยมาคนเดียวแต่ถามว่าก็คือทุกคนดีเจสอนขอยอมรับเลยดีเจสอนขอยอมรับว่าดีเจสอนเพิ่งกลับมาจากบ้านน้องเอิร์ก คือหลายๆคนเนาะก็เข้าใจแหละเออคุณแฮปปี้กู๊ดเดย์ไปโดนตัวไหนมาไม่ใช่เจอฉันนี่คือฉันเรื่องจริงคือพูดความจริงเลยคือดีเจสอนน่ะเพิ่งกลับมาจากบ้านน้องเอิร์กแล้วคือน้องเอิร์กก็ปลุกเนาะพี่สอนครับพี่สอนตื่นจัดรายการครับคือตอนแรกอ่ะดีเจสอนก็ว่าเออจะปล่อยเพลงนี้ก่อนไม่อยากจัดรายการแล้วเบื่อคือแบบว่าอยากจะอยู่กับน้องเอิร์กนานๆคือดีเจสอนก็ตั้งปณิธานเอาไว้เนาะว่าจะไม่รักทหารเรือด้วยกันเองแต่ปัญหาคือดีเจสองก็บอกน้องเอิร์กว่าน้องเอิร์กเอายังไงดีเพราะว่าพี่เป็นทหารเรือน้องเอิร์กบอกว่าคือพี่เป็นทหารเรือแค่8โมงจนถึง4โมงเท่านั้นเองครับแต่หลังจาก5โมงเย็นแล้วพี่ไม่ใช่ทหารเรือพี่คือหญิงแท้อย่างแท้จริงก็บอกอ้าวน้องเอิร์กพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพูดอย่างนี้พี่เสียหายนะอย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วเอิร์กก็เลยถามว่าแล้วพี่โอเคไหมก็บอกก็โอเคงี้ก็เลยทำให้ความรักของโอเคความรักอย่างแท้จริงเนี่ยกลับมานะครับส่วนดีเจนุ่นคุณรู้ฟังครับไม่ต้องถามว่าดีเจนุ่นไปไหนนี่ดีเจนุ่นก็ยังวันนี้มีนัดตรวจสอบนะครับทั้งซากฟอสซิลคาร์บอน2คาร์บอน3นะรวมไปถึงคาร์บอนไดออกไซด์บนใบหน้านะครับที่กรมศิลปากรตรงแยกราชพฤกษ์นะคุณผู้ฟังดีเจนุ่นวันนี้มีนัดตรวจนะครับตรวจสุขภาพกับทางกรมศิลปากรว่าในอีก200ปีข้างหน้าดีเจนุ่นจะยังคงสภาพเดิมหรือเปล่าทางกรมศิลปากรก็แจ้งมาบอกว่าในอีก 200-300 ปีข้างหน้าเมื่อคนขุดพบหลุมนี้ก็จะเจอดีเจนุ่นในสภาพนี้อย่างแท้จริงนะครับเราก็เลยทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าดีเจนุ่นยังคงมีความหลงเหลือนะกับความเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับปากที่เป็นฟิลเลอร์รวมไปถึงผมเธอที่สยายมาด้วยผมปลอมขนตาปลอมนะหน้าอกปลอมเล็บปลอมปลอมทั้งหมดเนี่ยนะทางกรมศิลปากรแจ้งว่าจะจัดการดีเจนุ่นแล้วก็ไว้อะไรอย่างสมเกียรติในฐานะที่เป็นตัวแทนหญิงไทยที่ทำศัลยกรรมได้ทั้งตัวเลยค่ะก็ขอต้องดูต้องชื่นชมดีเจนุ่นด้วยนะครับผู้ฟังที่ดีเจนุ่นสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผู้ฟังอ้าวส่วนวันนี้ก็ขอมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่17นะคุณผู้ฟังนะจะมีการซ้อมพายเรือพระราชพิธีนะครับมีการซ้อมพายเรือพระราชพิธีซ้อมย่อยเป็นครั้งที่6แล้วนะนะครับคุณผู้ฟังครับซ้อมย่อยเป็นครั้งที่6นะครับเขาจะมีการซ้อมย่อยรวมจำนวน10ครั้งพรุ่งนี้เป็นครั้งที่6ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่จะต้องใช้เส้นทางซอก2ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ2ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใครจะเดินทางนะครับข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับในช่วงเวลา 12:00 น.เราจะปิดน่านน้ำตั้งแต่สะพานกรุงธนนะครับหรือว่าสะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพุทธนะครับคุณผู้ฟัง นะฮะหลายๆคนโอ้ยดีเจสอนทำไมถึงเรียกสะพานสังฮีคือเราปิดสัญจรช่วงสะพานสังฮีนะแต่เรือเนี่ยจะมีการเริ่มขบวนเรือในสะพานพระราม8คุณผู้ฟังต้องแยกแยะให้ออกด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปยืนบนสะพานสังฮี แล้วดูเรือพระที่นั่งเนี่ยมองไม่เห็นนะแต่ถ้าอยู่ที่สะพานพระราม8เห็นตรงพระราม8เนี่ยดีเจสอนเคยขึ้นไปนะมันสามารถขึ้นไปได้นะคุณผู้ฟังสะพานน่ะนะครับแต่อย่าไปกระโดดนะดูอย่างเดียวพอสวยนะตรงสะพานพระราม8อ่ะดูตรงจุดเนี่ยสวยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะคนที่จะต้องสัญจรแม่น้ำนะครับทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพรุ่งนี้จะมีการซ้อมย่อยเป็นครั้งที่6นะครับใครที่จะเดินทางนะครับก็ช่วงเช้าสามารถสัญจรได้แต่ช่วงหลังเที่ยงไปไม่สามารถสัญจรได้ก็ฝากทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับนะเรื่องของพายเรือพระราชพิธีนะจ๊ะเอ้าดีเจนุ่นมาแล้วหรอว้าวเนี่ยไม่มาโดนแกงสำหรับเธอฉันไม่ได้แกงคือนุ่นต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าทั้งใบหน้าตั้งแต่หัวจรดใบหน้าของดีเจนุ่นคือของปลอมทั้งหมดนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องกาแฟมาเดี๋ยววันศุกร์เราเจอดีเจนุ่นแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวดีเจสอนจะชี้เลยว่าอันไหนเนี่ยคือของจริงคือทุกคนเราจะชี้ว่าอันไหนปลอมไม่ได้เพราะว่าปลอมทั้งหน้าค่ะแต่เราจะชี้ได้ว่าอันไหนคือของจริงส่วนดีเจสอนทุกคนก็รู้เนาะว่าดีเจสอนเนี่ยคือไม่ได้มีปลอมเลยคือทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่ให้มาโดยกำเนิดแล้วก็เป็นสาวบราซิลเป็นสาวสไตล์อิตาลีอ่ะที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยคุณรัชดาพรบอกว่า15นาทีผ่านไปก็ไม่ได้อะไรเลยเธอเดี๋ยวฉันจะจัดการฉันก็บอกอยู่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีการซ้อมย่อยเนี่ยเป็นหนึ่งข่าวแล้วแล้วไหนว่าฉันจะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยคุณภัคคพรบอกว่าดีเจสอนเนี่ยไม่ได้เหมือนอะไรหรอกเหมือนกบภูเขาค่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อวานเนี่ยมีคนว่าดีเจสอนนะเหมือนกบภูเขาวันนี้คุณภัคคพรก็บอกอีกกบภูเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะช่วยเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat หน่อยส่งกบภูเขามาในกลุ่ม Open Chat หน่อยดีเจสอนอยากเห็นเหมือนกันแล้วใครก็ได้ทำหน้าดีเจสอนเนี่ยเทียบเคียงกบภูเขาให้หน่อยแล้วจะเอามาดูกันเลยว่าหน้าดีเจสอนเนี่ยเหมือนกบภูเขาหรือเปล่าคือกบธรรมดาเนี่ยมันก็แบบอย่างนี้แล้วนะแต่ถ้าหากว่ากบภูเขามันดูแปลกๆนะคุณรู้ฟังนะนะเอาวันนี้ใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณรักฉันไม่ว่าเป็นใครบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเอิร์กจังเลย คือเอาความจริงไหมคือดีเจสอนก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเอิร์กบอกว่าได้เลยครับพี่สอนคือน้องเอิร์กก็ชอบมาแบบกอดซ้ายกอดขวาหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาหอมแก้มตรงจมูกตาปากลิ้นกายใจนาแล้วก็ทำให้ความรักของดีเจสอนเนี่ยเป็นความรักอย่างแท้จริงคุณปิยาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากบางบอนมหาใจรายการข่าว 100% มาแล้วขอบคุณมากคุณประทุมจันงามนะครับบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะนะฮะคุณพี่สายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจสอนนะครับแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับคุณรัชนาบอกว่าใครอยู่แถวนี้บ้างคะแบบเราบ้างรถติดมาก 6:20 อุบัติเหตุรถชนกัน3คันบนถนนบางกรวยไซน้อยขาเข้าก่อนถึงไฟแดงแยกบางบัวทองเคหะรถติดมากนะครับอ่ะมาจากข่าวคนนนโอ้ยอ้าวอ้าวนะครับคุณผู้ฟังใครอยู่เส้นทางนี้นะเดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าทำไมรถติดจังวันนี้มีอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังครับรวมไปถึงแม่ปู เอ้าทำไมไม่นอนอ่ะทำไมต้องแล้วทำไมไม่นอนเราบอกแล้วไงว่าให้นอนน่ะเอ้าทำไมไม่นอนอ่ะ
2: เมื่อคืนคุยกับพี่สอนจนไม่ได้นอนเลยครับคุณผู้ฟัง
0: ทำไมไม่นอนเออทำไมเออไม่นอนเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะหืม
2: เพราะว่าคุยกับพี่สอนอยู่ครับ
0: เออ
2: คุยกับพี่สอนอยู
0: ่โอเคแล้วอันนี้ตื่นหรือยัง
2: ตื่นแล้วครับกำลังจะไป
0: เอิร์กเต็มไปหมดเลยเอิร์กจะบอกกับเขาว่ายังไง
2: คิดถึงทุกคน เอ้ยไม่ใช่คิดถึงทุกคนไม่ได้เพราะว่าหัวใจผมเนี่ยคิดถึงพี่สอนอยู่ครับ
0: น้องเอิร์กเคยดูหนังอินเดียไหม
2: ต้องขอโทษคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับ
0: แล้วคนคิดถึงน้องเอิร์กเยอะมากแล้วน้องเอิร์กจะจัดการความรู้สึกจัดการอารมณ์เหล่านั้นยังไง
2: ผมก็จะต้องเรียกว่าทำใจครับเพราะว่าหัวใจทั้งดวงของผมเนี่ยอยู่ที่พี่ตอนหมดแล้วครับคุณผู้ชม
0: เอิร์กเอาอย่างงี
2: ้
0: เอาความจริงเนาะก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยพี่ก็ได้เข้าไปดื่มไปดริ้งกับน้องเอิร์กแล้วเมื่อคืนนี้ทั้งคืนแล้วน้องเอิร์กยังไม่สมใจอีกหรอครับ
2: ยังไม่สมใจเลยครับต้อง
0: ตอนนี้น้อง
2: ต้องมานอนด้วยกันแล้วเอ้ยพูดอะไรนะครับ
0: น้องเอิร์กอยู่ที่บ้านที่บางกะปิใช่ไหมครับ
2: อ๋อตอนนี้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์อยู่ครับเดี๋ยวกำลังจะออกไปถ่ายคลิป
0: โอเคเดี๋ยวน้องเอิร์กจะไปถ่ายคลิปนะโอเค
2: ใช่ครับ
0: ตอนที่เราอยู่กัน2คนห้ามถ่ายคลิปนะเอิร์กโอเคไหมเพราะว่าเราเป็นดารา
2: โอเคโอเคไม่ถ่ายครับ
0: โอเค
2: ได้ครับได้ครับไม่ถ่าย
0: แล้วก็ห้ามถ่ายอยู่ตรงโต๊ะกับข้าวด้วยโอเคไหม
2: โอเคครับโอเค
0: ถ่ายริมน้ำคุณผู้ฟังน้องเอิร์กมาแล้วเด็กหญิงกีรติน้องเอิร์กจำได้เด็กน้องเอิร์กจำเด็กหญิงกีรติได้ไหม
2: จำได้ครับจำได้
0: เรื่องอิงกิรติคือนางเอกละครเรื่องอะไร
2: เรื่องสาบเสน่หา
0: โอเคสาบเสน่หาที่มาที่ไปของค่ะของละครนี้คืออะไร
2: ที่มาที่ไปของละครนี้ก็คือนางเอกไปกินแมลงสาบแล้วพอไปเจอพระเอกก็เลยโดนสาบให้กลายเป็นแมลงสาบเพราะว่าพระเอกกำลังจะปกป้องนางเอก
0: นี่คือสาบเสน่หาซึ่งเด็กอิงกิรติเนี่ยเป็นนางเอกโอเคไหม
2: ใช่
0: โอเคนะน้องเอิร์กนะ
2: โอเค
0: น้องเอิร์กฝากความคิดถึงหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามเหลือเกินนะผู้เฒ่ากับบ่าวไวทีนเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอคุณจุธามงคลมาบอกฉันเป็นผู้เฒ่าน้องเอิร์กมีคนคิดถึงมากๆเลยนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยฝากกันหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกับน้องเอิร์กอ่ะน้องเอิร์กอ้าวทิ้งท้ายอ้อนแม่ยกพ่อยกหน่อย
2: ได้ครับสำหรับทุกคนที่คิดถึงผมนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อพี่สอนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปจัดกับบุเรน
0: เออเกี่ยวกับพี่นะคะสำหรับคนที่คิดถึงอย่าเพิ่งเบื่อพี่สอนมันไม่เกี่ยวกันค่ะนะโอเค
2: ก็เดี๋ยวขออภัยครับถ้าวันไหนดีเจนุ่นหรือว่าดีเจกาแฟไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปจัดรายการกับพี่สอนนะครับ
0: โอเค
2: เปิดใจรอสักครู่นะครับ
0: โอเคเอ
2: ิ
0: ร์ก
2: เอาความ
0: คือเอิร์กชอบสไตล์ผมสั้นหรือผมยาวนะ
2: ชอบสไตล์พี่สอนครับ
0: โอเคเอาแบบผม เอาแบบผมแบบไหนแบบยาวหรือว่าปะบา
2: เอาแบบยาวก็ได้เอาแบบยาวก็ได
0: ้อย่างเงี้ยคือแบบยาวนะแบบนี้ค
2: ือครับ
0: นะปะบาพี่ก็มีพี่ทำได้หลายทรงมากในตัวพี่เองนะ
2: ได้ครับ
0: นะโอเคขอบคุณน้องเอิร์กมากนะแล้วถ้าว่างๆน้องเอิร์กก็เข้ามาแจมกับเราเนาะโอเคไหม
2: ได้ครับคืนนี้พี่สอนอย่าลืมนัดของเรานะครับ
0: โอเคคือเรื่องเนี้ยคือพี่ก็จัดคิวไว้ให้แล้วนะเอิร์กนะโอเคในยิ้มแบบว่าคูจิมิดะดิยิ้มแบบคู
2: ยิ้มยังไงครับกูแบบคูจิมิดะ
0: เนี่ยมันยะแบบวิ้มแบบเกาหลีอะโอเค
2: เนี่ยครับ
0: โอเคเอิร์กขอบคุณมากมากบายบาย
2: โอเคครับบายบายครับ
0: แล้วโอเคบายบาย
2: ได้ครับ
0: เนี่ยคือคุณผู้ฟังดีเจสอนไม่เคยคิดว่าน้องเอิร์กเนี่ยจะเข้ามาในยามวิกาลแบบนี้คือเราก็ไม่ได้อยากให้เข้ามานะคุณผู้ฟังคือปัญหาก็คือน้องเอิร์กแอบกดลิงก์เข้ามาคือดีเจสอนก็เผลอให้ทั้งแบบ iPhone อะไรเงี้ยแล้วก็รหัสทั้งหมดน่ะให้น้องเอิร์กเพื่อให้น้องเอิร์กเนี่ยได้เข้าใช้จอยนะครับว่าความคือทุกคนเข้าใจความเป็นแฟนไหมแบบฟิลแฟนอ่ะแต่ไม่ใช่แฟนอ่ะเป็นฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนคือดีเจสอนยังรับรักไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่หลายคนก็รู้เนาะว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นคู่มั่นของครูเจบอมนะหลายๆคนก็รู้เรื่องนี้อยู่ดีเจสอนรับรักไม่ได้แต่คือเป็นฟิลแฟนได้แต่รับรักไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยทำให้ หลายๆคนเนี่ยต้องเสียใจกันไปเช่นเดียวกันกับน้องเอิร์กด้วยน้องเอิร์กก็ไม่สามารถที่จะเป็นแฟนกับพี่สอนได้แต่เราสามารถเป็นฟิลแฟนได้อย่างเนี้ยนะคุณผู้ฟังนะเออนะคุณขาหมูหมั่นโถบอกว่าสงสารน้องที่สุดเดี๋ยวฉันจะจัดการค่ะอือนะไม่ต้องมาสงสารใครสงสารฉันคือหญิงที่โดนกระทำย่ำยีดังนั้นเธอจะต้องสงสารฉันไม่ต้องมาสงสารคนอื่นนะคุณเหมียวศิริวัลบอกว่าดีเจสอนเหนื่อยไหมคะที่เพ้อทุกวันอย่างเงี้ยเธอผู้ชายของจริงอะผู้ชายของจริงจะไม่ได้มานั่งเพ้ออยู่นะคุณนงนุชบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สอนที่เอ็นดูน้องเอิร์กนะคะขอบคุณครับคือดีเจสอนไม่เคยคิดจะเอ็นดูน้องเอิร์กเลยจริงๆแต่น้องเอิร์กเนี่ยชอบความเอ็นดูของดีเจสอนนะคุณวิภาวีบอกว่ามาค่ะข่าวค่ะมาค่ะ เจออย่าไปหาทำมาชวนถามเรื่องคงเรื่องข่าวเอ้าไปดูข่าวกันหน่อยนิทานเรื่องนี้คุณเจ้าโอ๋เหรอคุณเจ้าโอ๋ชื่อเจ้าโอ๋หรือเปล่านิทานเรื่องนี้ไม่มีวันจบโอเคนี่ไม่ใช่นิทานค่ะฉันชื่อของจริงเธออ่ะมันคือของปลอมคือมี่คือเธออ่ะอยากจะสวยแต่สวยไม่เสร็จน่ะแต่ฉันเนี่ยคือสวยแบบเสร็จสับพร้อมสับพร้อมจึ้งนะอย่างแท้จริงอ่ะเป็นหญิงอย่างแท้จริงที่ชายต่างหมายปรองโอเคอ้าวไปดูข่าวแรกกันก่อนคุณผู้ฟังไปดูข่าวแรกกันหน่อยคุยกันมาหลายนานแล้วนะที่จังหวัดนนทบุรีอ่ะอ๋อแล้วจังหวัดนนทบุรีมีอะไรสวยๆเยอะมากเลยคุณผู้ฟังล่าสุดเราไปไหว้พระ9วัดที่จังหวัดนนทบุรีใช่มั้ยนะครับล่องเรือไปไหว้พระเขาบอกว่าจังหวัดนนทบุรีเอาจริงๆแล้วพระวัดเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเยอะมากล่าสุดจังหวัด นนทบุรีเขาบอกว่าจัดไปเลยวันเดย์ทริปเที่ยวนนทบุรีตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงกันยานะครับกันยายนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนทั้งสองฝากฝั่งเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรีสัมผัสเสน่ห์สายน้ำและแหล่งประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้ำด้วยสำหรับคนที่ชอบแบบพายคายักอ่ะรู้ฟังนะใครที่ชอบพายคายักนี่เขาบอกว่าให้จังไปที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะนนทบุรีเขาก็มีการพายคายักด้วยนะคุณผู้ฟังนะทั้งนี้ในจังหวัดนนทบุรีก็ขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมวันเดย์ทริปนนทบุรี2569เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนนผ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้แนวคิด4เส้นทาง4ประสบการณ์ค้นพบนนทบุรีในแบบคุณซึ่งพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางอันทรงคุณค่าใน1วันตลอดจนสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้กลับมานนทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่านนทบุรีเนี่ยที่ดีเจสอนเอามาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่อะไรหลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่ประชาสัมพันธ์จังหวัดโน้นจังหวัดนี้บ้างคือไกลอ่ะรายการเราเป็นรายการของคนฟังในกรุงเทพมหานครแต่ FM 93อ่ะมาถึงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับสมุทรปราการนะฉะเชิงเทราสระบุรีอยุธยาเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเอาจริงแล้วนะวิทยุ FM 93ของทหารเรือเนี่ยไปไกลมากเลยคุณผู้ฟังคนฟังวิทยุที่กาญจนบุรีก็ยังทักมาหาดีเจสอนบอกว่าฟังอยู่ท่ามะกาดีเจสอนโอ้ท่ามะกาอยู่แถวไหนเซิร์ชไปโอ้โหไกลมากบางคนบอกดีเจสอนค่าฟังจากอยุธยาค่ะโอ้โหทำไมฟังไกลขนาดนั้นบางคนโทรศัพท์มาหาบอกว่าดีเจสอนค่ะฟังจาก8ริ้วค่ะอยู่ที่ฉะเชิงเทราโอ้โหทำไมไกลขนาดนั้นวิทยุทหารเรือต้องบอกว่าเป็นวิทยุที่มีคุณภาพเราดูแลกัน24ชั่วโมงคุณผู้ฟังกลางวันฟังเพลงเพราะๆฟังข่าวสารบันเทิงจากครูเฟรนไฮรายการตอนเช้ารายการตอนเที่ยงฟังข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือแล้วก็มาเนี่ยอยู่กับดีเจสอนกองทัพเรือจากเสียงจากทหารเรือเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องหมุนคลื่นหนีไปไหนเลย ในกรุงเทพมหานครหมุนเอาไว้3คลื่น FM 88.5 FM 93แล้วก็ FM 106 3คลื่นนี้เป็นของทหารเรือรักคลื่นไหนชอบคลื่นไหนจอยคลื่นนั้นคุณผู้ฟังดีเจสอนไม่โกรธเลยเพราะดีเจสอนเป็นทหารเรือและเราก็เชียร์อัพให้ทุกคนได้ฟังเสียงจากทหารเรือนะครับย้ำอีกทีหนึ่งกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือมีวิทยุด้วยกัน3คลื่นในกรุงเทพมหานคร 88.5 93แล้วก็106แต่ถ้าอยากจะฟังดีเจสอนก็ต้องฟัง93นะถ้าเปิด 88.5 กับ106จะไม่ได้ยินเสียง ตาแม่ก็ถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงดีเจสอนตอนเช้าดีเจสอนก็อยากจะให้เขาเปิดตอนเช้าเหมือนกันเนาะจะได้3ขึ้นแค่นี้ก็ดังไม่ไหวแล้วเปิดแค่93ก็ดังอยู่จะไม่ไหวแล้วนะคุณกิ๊กบอกว่าจะมีโอกาส ที่จะไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัดไหมคะดีเจคือดีเจสอนตั้งใจว่าดีเจสอนเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปจัดกิจกรรมกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะใครสนใจบ้างคะคือเป็นกิจกรรมที่เราจะทดแทนทหารเองคือตรงไหนที่มีความเรียกอะไรล่ะตรงไหนที่มีความอันตรายตรงนั้นจะต้องมีเนวิทามอย่างเงี้ยได้ไหมคุณผู้ฟังไม่ได้ นะมีไปกิจกรรมที่จังหวัดราชบุรีบ้างไหมคะอยากไปค่ะเอาจริงๆคุณผู้ฟังฮะราชบุรีก็ไม่ได้ไกลเลยนะเหมือนวัดหนังอะดีเจสอนอยากจะพาคุณผู้ฟังไปเหมือนกันเนาะแต่มันก็ต้องมีหลายอย่างนะเรื่องค่าใช้จ่งค่าใช้จ่ายเอาไปรถบัสไปสักพันหนึ่งไหมไปเที่ยววัดหนังกันไหมดีเจสอนไปแล้วรอบหนึ่งแต่คือยังไม่เต็มอิ่มอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ดูเขาเล่นเขาเรียกอะไรนั้นที่จังหวัดราชบุรีอ่ะคุณผู้ฟังคุณกระต่ายที่จังหวัดราชบุรีเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะที่เล่นเป็นเชิดอ่ะ คล้ายๆกับหนังตะลุงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุช่วยแจ้งมาหน่อยนั่นในเพจเสียงจากทหารเรือมันจะมีคล้ายๆเล่นหนังตะลุงอ่ะแต่ไม่ใช่หนังตะลุงอ่ะเป็นเหมือนหนังอ่ะหนังใหญ่คุณผู้ฟังขอบคุณคุณอํานวยด้วยที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ฟังมีหนังใหญ่ที่น่าสนใจมากนี่จะสอนชอบนะแต่ปัญหาคือไม่วันนั้นที่ไปอ่ะไปเพราะความชอบแต่ปัญหาคือไม่ได้รู้จักลึกมากแต่ถ้าเราไปแบบคณะเราไปแบบกวนน่ะแล้วที่เจสอนทำหนังสือไปอ่ะมันจะทำให้การไปเที่ยววัดหนังใหญ่ที่จังหวัดราชบุรีแห่งเนี้ยทำให้ทุกคนอ่ะจะได้ซึมซับได้อย่างดีเลยแหละไม่ว่าจะเป็นได้ไปดูคนเชิดหนังใหญ่ได้ไปฟัง

ทาดีเจสอนโอเคเอารถบัสของทหารเรือเลยสักคัน2คันแล้วก็เปิดรับ100ท่านพาไปชมวัดขนอนหนังใหญ่ทานข้าวอร่อยอร่อยอย่างเนี้ยนะถ้ามีโอกาสจะจัดให้แล้วมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพด้วยดีเจสอนบอกเลยนะอ้าวมีอะไรอีกล่ะเอ้าเผลอแป๊บเดียวต้องพักแล้วต้องพักกันแล้วคุณผู้ฟังนะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องประเทศไทยยามเช้าช่วงนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่คุณผู้ฟังครับ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์024757675ดีเจสอนจัดเลยค่ะเพราะว่าลูกจะปิดเทอมแล้วน่าสนใจค่ะอยากพาลูกไปเที่ยวด้วยนะเอ้าน่าสนอยู่เหมือนกันนะเออรู้สึกวันนี้รถไม่ค่อยติดเลยอ่ะตรงฝั่งสาทรน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าคุณผู้ฟังตอนนี้รถติดบ้างหรือยังดีเจสอนขาเข้ามาตรงวงเวียนใหญ่รถไม่ติดเลยหรือว่ามันมีเค้าเรียกอะไรนะโรงเรียนปิดเทอมแล้วหรอโรงเรียนปิดเทอมแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังทำไมถึงรถวันนี้ดีเจสอนขับมารถไม่ค่อยติดเลยหรือถ้าติดแล้วก็แจ้งมาได้นะคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์024757675ย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ024757675ถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

0: วันนี้ไม่ต้องมานั่งฟังเพลงกันครบเพลงอ่ะเพราะว่าวันนี้สายหน้าไมค์อ่ะคุณผู้ฟังเป็นสายหน้าไมค์ที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าคิดถึงเพราะเขาจะเจอเราเนี่ยในโอกาสสำคัญเท่านั้นและในเฉพาะวันที่เขาแฮปปี้อ่ะอย่างเช่นเขาอยากแจกเขาก็จะเข้ามารวมไปถึงถ้าอยากเขาอยากจะทำอะไรเขาก็เข้ามารวมไปถึงถ้าเราอยากมีกิจกรรมถ้าไม่ได้เขาเราก็ไม่ได้ไป หลายๆคนเวลาดีเจสอนจัดรายการกับดีเจนุ่นก็จะพูดเนาะมิเตอร์ใจดีมิเตอร์ใจดีจำได้ไหมคุณผู้ฟังไม่ใช่น้ำยาถูพื้นนะคะมิเตอร์ใจดีน่ะนะไม่ใช่น้ำยาถูพื้นค่ะแต่เป็นคนจริงๆอาต้อนรับกันหน่อยกับมิเตอร์ใจดีสวัสดีจ้าได้ยินไหมเอาอีกแล้วเครื่องระบบเสียงไม่ดีแล้วไม่มีเสียงเลยใส่หูฟังหรือเปล่า
1: ได้ยิน
0: เลยอ้าวได้ยินแล้วแต่ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยคะระบบ 5G หรือเปล่า
1: ครับ1
0: โอเค
2: โอเคได้ยินไหมคร
0: ับ อ้าวได้ยินแล้วได้ยินแล้วนาวาโทธีรชัยเติมมธุรพจน์หรือว่ามิสเตอร์ใจดี ทำไมถึงโทรเข้ามาได้คุณผู้ฟังอันนี้บอกก่อนนะว่าดีเจสอนไม่ได้ล็อกนะโทรมาคนเมามาเบอร์แรกเลยเก่งมากชนะคนฟังได้ยาก
2: วันนี้แอบดักฟังดีเจสอนครับเราก็เลยโทรมา
0: จริงเหรอ เอาไหนบอกซิเนี่ยมีคนเขารอมากมายเนี่ยคิดถึงมีตติ้งเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยคนจะจัดมีตติ้งเนี่ย
2: อยากให้ไปอยู
0: ่ฮะ
2: อยากให้ไปอยู่
0: ไม่มีโอกาสได้ไหมถ้าหากว่าถ้ามีคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้ไหมในหลักของความจริงเผื่อจะให้คุณผู้ฟังหลายๆคนจะได้ไม่ต้องเลิกเพ้อเจ้อเลิกเพ้อฝันน่ะ
2: ต่างจังหวัดเหรอครับถ้าต่างจังหวัดในความคิดผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายพอสมควรแล้วก็จะต้องมีเวลาเนาะใช่ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะ
0: มีโอกาสเป็นไปได้
2: ขอนำเสนอข้างบน
0: เออนะเป็นยังไงบ้างในฐานะที่มา
2: เราต้องติดตามกันเยอะๆไงเราต้องมีคนติดตามกันเยอะต้องมีกระแสเยอะ
0: ๆเออ
2: ก็จะง่าย
0: สปอนเซอร์ยังเข้าน้อยไปเนาะ
2: ต้องเข้าเยอะ
0: ๆ เออ
2: เอ้าเราไม่ได้กินน้ำผัดหมี่ไวๆอ่ะ
0: เออรอบนี้เนี่ยเสื้อที่มิสเตอร์ใจดีใส่เนี่ยก็คือเสื้อล็อตใหม่ของเสียงจากทหารเรือใช่ไหม
2: ใช่ครับนี่ครับ
0: นี่เออเขียน
2: เอพาร์ทที่แล้วได้ให้ไปแจกอยู่นะใช่ไหม
0: ใช่เอาไปแจกอยู่บางคนก็ได้แล้วแต่ดีเจสอนเองยังไม่ได้ใส่เลยกับดีเจนุ่นเดี๋ยวจะเอาไปใส่ผ่านมาควบคุมรายการมากับรายการในวิทามาเกือบจะ2ปีแล้วจะเข้า2ปีแล้วมั้งหรือ2ปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับรายการนี้ตอบโจทย์คุณผู้ฟังไหมหรือว่ามีอะไรจะบอกคุณผู้ฟังบ้าง
2: ก็ที่ฟังตอนเช้าก็สนุกดีครับเนื้อหาสาระหน่อยๆแล้วก็หาเยอะๆตรงประเด็นดี
0: นะตรงประเด็นดีนะโอเคนะเออทำไมวันนี้รู้สึกดูเขินน่ะไม่มี
2: ฮะ
0: ไม่ดูเขิน
2: ไม่ชินมันไม่เหมือนปกติไง
0: เหรอ
2: ใช่ไหมครับ
0: นี่คุณผู้ฟังจะบอกนะว่ามิสเตอร์ใจดีนี่เป็นนักเรียนในเรือนะนักเรียนในเรือชั้นยศนาวาโทนะคือรายการเราเนี่ยมิสเตอร์ใจดีจะบอกว่ามีจบจากโรงเรียนหลักเต็มไปหมดเลยวันนั้นมีท่านหนึ่งพันตำรวจเอกนะจบจากในร้อยของจปรของทหารบกเนี่ยก็โทรมาตำรวจก็โทรมาเอ๊ะทำไมถึงเขาชอบฟังทหาร
2: พันตำรวจทำไมเป็นทหารบกอ่ะ
0: ฮะ
2: เมื่อกี้เธอบอกพันตำรวจเอก
0: ก็พันตำรวจเอกก็โทรมาของนักเรียน
2: ตำรวจ
0: ในร้อยตำรวจอ่ะแล้วก็ของทหารบกก็มีอ่ะ
2: แล้วทำไมทหารเรือนเนี่ยโทรมาแล้ว
0: ทำไมถึงเขาชอบ วิทยุทหารเรือกันน่ะคุณคุณหนองช่วยบอกหน่อย
2: เพราะว่าวิทยุทหารเรือให้ความสุขกับประชาชน
0: จริงอ่ะ
2: แล้วก็ผู้ผู้ฟังด้วยใช
0: ่เหรอเออมีสโลแกนไหมมีเราเขาเรียกอะไรนะในนามของทหารเรือเขาจะมีแบบสโลแกนไหมแบบว่าเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีไห
2: มหนุ่มหล่อของ
0: ทหารคือทหารเหมือนอย่างเช่นทหารอากาศอ่ะทหารอากาศเขาจะแบบว่าหล่อขาวสูงอะไรอย่างเงี้ยรักอากาศและรักธรรมชาติอะไรเงี้ย
2: ทหารเรือนี่ต้องรักเด็กและธรรมชาติ
0: ทำไมต้องรักเด็กและธรรมชาติอ่ะทหารเรืออ ้
2: าวทหารเรือเราอยู่ทะเลครับเราต้องรักธรรมชาติ
0: หรออ ่
2: า
0: เออ
2: ใช่แล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราอะเล็งเห็นถึงความสำคัญ
0: เออ
2: ใช่ไหมเพราะว่าอนาคตของชาติก็ขึ้นอยู่กับเด็กนี่แหละ
0: มิสเตอร์ใจดีนี่เคยเป็นผู้ขับการเรือลำไหนบ้างครับ
2: เรือเรือต่อ97ครับ
0: เรือต่อ97
2: ตอนนี้ปลดประจำการไปแล้ว
0: เรือที่ปลดประจำการไปแล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยเรือเป็นผู้ขับการเรือของเรือต่อ97มากี่ปีอะครับ
2: 1ปีครับ
0: อยู่1ปี
2: ปีนึงแล้วก็ปลดประจำการใช่ครับตอนนั้นเรือออกราชการอยู่สงขลาครับ
0: เหรอคือเรือต่อ97เนี่ยเป็นเรือที่เราสร้างเองถูกต้องใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับจะมีเป็นชุดเรือต่อ91ถึง99ครับ
0: โอ้เอ้า
2: ถ้าตอนนี้ถ้าใครไปสัตหีบจะเห็นว่ามีเรือต่อ99จอดอยู่ด้านหน้าของกองเรือยุทธการ
0: อืมนี
2: ่เป็นพิพิธภัณฑ
0: ์อ๋อไอ้ด้านหน้าที่อยู่หน้ากองเรือยุทธการเนี่ยเป็นเรือต่อ97ที่มิสเตอร์ใจดี
2: เคยไปขับเรืออยู่เป็นเซตเดียวกันเป็นเซตเดียวกันแต่ว่าเป็นเรือลำที่99
0: หรอ
2: เรือต่อ99
0: แล้ว97ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ตอนนี้ยังไม่มีที่อยู่นั่งยังอยู่ที่อู่ครับ
0: ยัง
2: อย
0: ู่
2: ที ่ท่าเรือ
0: ครับนะ
2: ปลดปล่อยแล้วแต่ว่ายังรอถูกขอใช้ประโยชน
0: ์โอเคช่างทีบอกว่าบอกมิสเตอร์ใจดีว่าจัดมิตติ้งที่สัตหีบเลยใช้สถานที่กองทัพเรือโอ้โหไกลมากเลยอ่ะมันไกลไปอ่ะเนาะอยากจะไปอยู่เหมือนกันคือแต่ไกลมาก
2: ถ้าไปขนาดนั้นต้อง2วัน1คืนแล้วเนาะ
0: เราจะจัดมิตติ้งกันแบบ2วัน1คืนเลยเหรอ
2: ใช่มั้ยถ้าไปสัตหีบได้ต้อง2วัน1คืนแล้วนะ
0: เออจะไปสัตหีบมันต้อง2วัน1คืนนะอ้าววันนี้ขอบคุณมิสเตอร์ใจดีมากมิสเตอร์ใจดีทิ้งท้ายหน่อยเชิญชวนคุณผู้ฟังมาฟังรายการของเสียงจากทหารเรือเยอะหน่อยคือคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามิสเตอร์ใจดีเนี่ยดูแลเรื่องของรายการของวิทยุกองทัพเรือทั้งหมดนะดีเจ2ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้ายุกระจายเสียงนะครับก็คือมิสเตอร์ใจดีเนี่ยนะรวมไปถึงอีกหลากหลายรายการเนี่ยก็จะดูแลรายการให้ออกอย่างมีคุณภาพซึ่งรายการเนวิทามเนี่ยเป็นรายการที่ออกตรงแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดเมื่อจัดอันดับ3รายการ
2: จ้า3ใช่มั้ย
0: โอเคตอนนี้3มิสเตอร์ใจดีฝากรายการของวิทยุทหารเรือหน่อยครับ
2: ตามรายการของเรานะครับติดตามกันไปนานๆแล้วก็เชิญชวนคนที่ไม่เคยติดตามแนะนำให้เข้ามาติดตามเราเยอะๆติดตามกันไปนานๆแล้วก็จะมีรายการสาระดีๆแล้วก็มีกิจกรรมให้พวกเราร่วมกิจกรรมกันแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครโทรติดรับเสื้อ1ตัวนะ
0: จริงเหรอ
2: ใช่พรุ่งนี้
0: หากใครโทรติดรับเสื้อ1ตัวมิสเตอร์ใจดีพูดแล้วนะโอเควันนี้ขอบคุณมิสเตอร์ใจดีมากๆนะครับที่เข้ามาจอยกับคุณผู้ฟังจากรายการคุณชนีนาฏบอกว่า FC จากกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเออนะเราลืมบอกเขาว่ากองบัญชาการทัพไทยก็ส่วนหนึ่งซึ่งฟังเราเยอะอยู่เหมือนกันอ้าวขอบคุณมิสเตอร์ใจดีมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาจอยกันแล้วก็มีตติ้งก็ได้เจอกับมิสเตอร์ใจดีอย่างแน่นอนแต่ต้องรอว่าจะเมื่อไหร่ท่านเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมิสเตอร์ใจดีนะขอบคุณครับมิสเตอร์ใจดีครับ
2: คร
0: ับเป็นไงคุณผู้ฟังหลายๆคนก็เออว่าหายคิดถึงนะกับมิสเตอร์ใจดีอ่ะนะแต่อย่างที่บอกไปมิสเตอร์ใจดีเขาก็ภารกิจเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็พยายามคิดกันอยู่ว่าจะพาคุณผู้ฟังไปไหน จะทำอะไรดีสิ่งหนึ่งเรารู้แหละว่าคุณผู้ฟังคือประชาชนก็อยากจะเข้ามาเยือนถิ่นทหารเรือที่ไม่เคยได้เยือนเลยเดี๋ยวเราสัญญาคุณผู้ฟังดีเจสอนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ฟังรายการเนี่ยนะฮะมั่นใจในมิเตอร์ใจดีแน่นอนนะว่าจะสามารถพาเราไปท่องเที่ยวรั้วของกองทัพเรือได้แต่ก็เป็นนโยบายอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าทางกองทัพก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาเที่ยวกองทัพเรือนะเขาก็มีเพลงอ่ะไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวพื้นที่ทหารเรือเนี่ยอยากไปเที่ยวทหารเรือเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปสัตหีบกันได้คุณผู้ฟังหรือแม้แต่กรุงเทพปริมณฑลก็มีสถานที่มากมายให้ท่องเที่ยวกันนะจ๊ะโอ้แฮปปี้ส่วนพรุ่งนี้แน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมได้นำเสนอไปเรือพระราชพิธีจะมีการซ้อมเป็นครั้งที่6นะฮะใครที่อยากจะชมการซ้อมก็สามารถชมกันได้ทั้ง2ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถชมได้ตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณนะฮะแต่จะปิดการสัญจรทางน้ำในช่วงเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะจ๊ะเอาเรือพระที่นั่งมาฝากนั่นก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9หลายคนบอกว่าโอ้โหเวลาชมเรือลำนี้แล้วคิดถึงพ่อที่บอกคิดถึงพ่อก็คือคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9เราจึงเรียกว่าเรือของพ่อมาชมกัน

เฮกาที

สุพรรณหงษ์ชะส่งผู้หอยชะชดช้อยลอยลังสินหาให้เพียง

ขนลุกเสียงคือแบบอลังการมากเสียงคนแบบว่าอลังการจริงจริงคุณผู้ฟังนี่คือเสียงเห่ขบวนเห่ขบวนเรือพระราชพิธีในปีนี้คืออลังการจริงๆคุณผู้ฟังคุณกฤษดาบอกว่าวันนี้ไม่มีลูกคู่ก็เล่นเองก็ได้ ใช่ในเมื่อเราไม่มีลูกคู่เราก็ต้องจัดการด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริงนะคุณผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปหน่อยคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายกันไปนิดนึงนะแม้วันนี้เนี่ยนะยังไม่ใช่กองทัพเรือเปิดรับจะเป็นทหารปกเปิดรับแต่เราก็ขอประชาสัมพันธ์คือตอนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชายไทยนะชายไทยอายุระหว่าง18จนถึง26ปีมีความสนใจประกอบอาชีพทหารคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะใครที่สนใจอยากจะทำอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพนะฮะสามารถเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบรู้ฟังฟังดีนะพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับอายุ18จนถึง26ปีนะฮะคุณผู้ฟังครับโดยสามารถไปสมัครกันได้นะครับที่สำนักงานศัสดีจังหวัดทุกพื้นที่ทุกอำเภอตั้งแต่วันที่10กันยายนโอ้ยสมัครได้แล้วนะยาวไปถึงวันที่24มกราคมปี70ปีนี้คุณผู้ฟังกองทัพบกนะกองทัพบกนะครับกองทัพบกเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราโอ้แม่เจ้าเยอะมากคุณผู้ฟังครับมาสมัครทหารอาสากันนะฮะมาดูเงินเดือนหน่อยหลายคนถามว่าเอาแล้วเงินเดือนยังไงเงินเดือนของทหารอาสาเริ่มต้นที่เดือนละ 12,090 บาทมีค่าตอบแทนพิเศษด้วยนะครับค่าตอบแทนพิเศษอยู่ที่ 2,880 บาทเฮ้ยรวมเป็น 14,009 ประมาณ 14,009 อ่ะหุยเยอะจังเลยอ่ะคุณรู้ฟังเอ้าดังนั้นแล้วใครอยากจะมาเป็นทหารอาสานะครับมาร่วมกันอยู่ในจอยกับทหารเรือนะครับเชิญชวนเลยนะฮะเชิญชวนจริงๆนะครับใครอยากจะมาเป็นทหารอาสานะครับสามารถสมัครเป็นพลทหารออนไลน์ได้นะครับไปทำงานทั่วประเทศเลย221หน่วยทุกพื้นที่ทั่วประเทศเอาเงินเดือน 14,000 กว่าบาทนะเนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังฐานอาสานะนะครับเงินเดือนมีทั้งเงินเดือนเริ่มต้นแล้วก็มีค่าตอบแทนด้วยนะครับถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของทหารฟีเวอร์นะหลายๆคนก็อยากจะมาเป็นทหารนะคุณผู้ฟังก็ขอประชาสัมพันธ์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกับผมกับน้องกาแฟวันนี้ผมเรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านที่ดินเข้าร่วมพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานจากการประชุมที่ผ่านมาพร้อมติดตามและพิจารณากรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งกรณีการขอออกโฉนดที่ดินการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีเขตติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐตลอดจนกรณีที่มีพื้นที่จำกัดด้านสถานะหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้พิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบสถานะที่ดินให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนตลอดจนป้องกันปัญหาการทับซ้อนของสิทธิ์ในที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรวมถึงข้อมูลจากการรังวัดแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นก่อนที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาขั้นตอนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตักบาตรบิณฑบาต
10: ก้อยมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอท่านก่อนแล้วนิมนต์ท่านรับของตักบาตรของเรา
11: จริงด้วยเวลาเราจะตักบาตรเราต้องยืนรอพระนะ
10: จำง่ายๆว่าเพราะเราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคำว่าตักบาตรต้องมีตัวรอเรือด้วย
11: พี่เก่งเนี่ยเข้าใจหาวิธีจำตัวสะกดตักบาตรต้องมีรอเรือเพราะเราต้องมารอพระ
12: แล้วคำว่าบิณฑบาตล่ะเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือไหม
13: ไม่ต้องมีรอเรือเรามีวิธีจำตัวสะกดแล้วตักบาตรมีรอเรือส่วนบิณฑบาตไม่มีรอเรือคำว่าตักบาตรมีรอเรือส่วนคำว่าบิณฑบาตไม่มีรอเรือ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยและวิทยากรในวันนี้ของเราค่ะเป็นประจำค่ะพบกับผอ.จันจุฑาพรศรีนะคะสวัสดีค่ะผอ.
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
9: ค่ะอยากจะเท้าความสักนิดนึงเมื่อวานไม่ได้เลยฝนตกหนักมากที่บ้าน
10: เมื่อวานฝน
9: น้ำเป็นที่บ้านเป็นทะเลค่ะพ่อ
10: ก็มันตกตั้งแต่คืนเมื่อวานอะไรวันอังคารใช่ไหม
9: ใช่
10: ตกตั้งแต่คืนวันจันทร์
9: ใช่
10: นะคือวันจันทร์แล้วตกต่อเช้าเช้าวันจันทร์ที่สี่ที่ห้าก็ยังตกอยู่แล้วพอสวยสายก็เบาลงไป
9: ค่ะตอนเย็นวันอังคาร
10: ตอนวันอังคารใช่ใช่เมื่อวาน
9: มัน
10: เมื่อวานอังคารตกตั้งแต่เย็นคืนวันจันทร์และต่อเช้าวันอังคารแล้วพอสายๆก็ดีขึ้น
9: ใช
10: ่แล้วพอตอนบ่ายสักบ่ายสาม
9: ก็มาครึ่ง
10: ใหม่มาแบบตอนแรกว่าตอนแรกบ่ายโมงอ่ะมันมีอยู่แถวทางด้านหลักสี่นนท์เมืองแถบนั้นแล้วพอประมาณบ่ายสองก็เริ่มตั้งเขามาเป็นแบบหัวท้ายยาวเลย
9: ใช่ค่ะเห็นแล้วน่ากลัวมาก
10: แล้วก็พอสักสี่โมงก็เริ่มเข้ากรุงเทพ
9: ค่ะ
10: เริ่มเข้ากรุงเทพมาแบบเป็นคือแบบมาเป็นกำแพงมาเลยอ่ะมาเป็นกำแพงที่แบบคลื่นเข้ามาเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนกับทุกพื้นที่ของกรุงเทพ
9: ค่ะ
10: ฝนตกน้ำท่วมรถติดตามกระบวนการแล้วก็ตอนกลางคืนก็ตกซ้ำอีก
9: ใช่

0: เย็นช่วงเย็นหลังเลิกงานอะไรเงี้ยฝนก็จะมาเยอะอยู่นะคะก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าตัวร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านภาคกลางอยู่นะคะแล้วก็มรสุมก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ซึ่งทําให้ตัวฝนก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยร่องมรสุมอะเมื่อวานร่องมรสุมอยู่ภาคกลางแต่วันนี้ร่องมรสุมมาเลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นซึ่งพรุ่งนี้ทางด้านร่องมรสุมก็จะเลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านก็ยังคงพัดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะวันนี้ก็เริ่มแรงขึ้นแต่ในวันพรุ่งนี้มีแรงขึ้นดังนั้นฝนทางด้านภาคเหนือในวันพรุ่งนี้ก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงจากที่หายมา 2-3 วันก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงก็เริ่มมีเยอะตั้งแต่วันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนภาคใต้วันนี้การกระจายฝนก็เบาลงไปนะคะ
1: ค่ะค่ะก็ลุ้นนะคะผอ.เมื่อวานนี้โอ้โหจะแบบว่าจะบอมหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเตรียมพร้อมมีกระเป๋าแล้ว1ใบ
0: เมื่อวานมาแบบเมื่อวานมันมาแบบเป็นกับแพงเลยก
1: ็
0: คือหัวขบวนมันอยู่แถวทางด้านอยุธยาท้ายขบวนก็อยู่แถวทางด้านเพชรบุรีนะคะแล้วก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็ไปทางด้านอุทิศส่วนกุศลไปทางด้านฉะเชิงเทราด้วยนครนายกชลบุรีแถบนั้นนะคะ
1: ค่ะได้กันทั่วๆหน้าเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ยังดีนะคะที่วันนี้ไม่ได้ซ้ําเช้านี้อากาศค่อนข้างดี
0: ใช่ใช่แต่มันตกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ช่วง 4:05 3:00 4:00 ก็ยังคงตกอยู่แต่ว่าเช้านี้ก็อากาศดีนะคะเดี๋ยวบ่ายๆมาใหม
1: ่มาใหม่ค
0: ่
1: ะมาใหม่นี่จะมีความรุนแรงเท่ากับเมื่อวาน
0: ก็ใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงก็น่าจะเบาลงกว่าวันนี้วันเว้นวันประมาณนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละภาคในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อย่างเมื่อวานนะคะฝนสะสมทางด้านภาคเหนือนะคะก็คือการกระจายฝนนี่ก็เพิ่มขึ้นเลยนะคะฝนเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางและก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดวิเชียรบุรีขออภัยค่ะเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรี 56.7 นะคะรองลงมาก็ 47.0 ถ้าวังผาน่านนะคะและปาง 42.7 ในวันนี้ทางด้านภาคเหนือการกระจายฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ก็เน้นฝนตกหนักก็แถวทางด้านรับลมก็คือแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่ตอนบนก็คือเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตอนล่างก็คืออุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะถ้าเรามาดูข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเห็นว่ารายงานมาเนี่ยเป็นภาคเหนือตอนล่างค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอชาติตะการนะคะวัดปริมาณฝนได้ 126.0 มิลลิเมตร
0: ค่ะ
1: และอีกที่หนึ่งคือที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน 101.5 มิลลิเมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกนะคะเพราะว่าเราก็ประกาศคำเตือนเป็นฉบับที่2และ3นะคะก็คือเรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยการกระจายฝนก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็มียังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยรวมแล้วก็ให้เฝ้าระวังไว้อีกรอบนึงนะคะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูอาการของภาคอีสานกันบ้างว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะ
0: ค่ะทางด้านภาคอีสานนะคะเมื่อวานฝนสะสมของเขาดีเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะคะการกระจายดีมากนะคะการกระจายฝนเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งฝนตกหนักนี่ก็อยู่ทางด้านตอนบนนะคะก็คือจังหวัดนครพนม 83.6 รองลงมาก็อำเภอเมืองนครพนมนะคะ 83.4 โดยรวมแล้วนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักซึ่งวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานก็ยังคงการกระจายฝนที่ดีร้อยละ60ของพื้นที่แต่น่าจะเป็นร้อยละ70มากกว่าวันนี้การกระจายฝนนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็อยู่ทางด้านตอนบนและก็ตอนล่างนะคะก็ตอนบนก็จะมีเลยหนองบัวลำพูนะคะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะคะรวมทั้งทางด้านอีสานตอนกลางด้วย ้วยของชัยภูมิ

0: ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามแล้วก็ทางด้านตนข้างก็คือร้อยเอ็ดเจสุธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะมาดูข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติกันสักนิดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปริมาณฝนมากที่สุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะสูงสุดอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ 97.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดนครพนมค่ะ 93.8 มิลลิเมตรค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะ
0: ภาคกลางเมื่อวานการกระจายฝนดีเหมือนกันนะคะฝนสะสมในการกระจายดีเลยร้อยละ70หรือ80ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ 36.8 นะคะโลกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะซึ่งเมื่อวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะน่าจะเป็นร้อยละ70วันนี้นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีนะคะรวมทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีนะคะแล้วก็กาญจนบุรีด้วยนะคะก็ทางด้านสมุทรสงครามและสมุทรสาครก็มีโอกาสนะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70นะคะ
1: ค่ะสำหรับภาคกลางข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะปริมาณฝนที่มากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี
0: ค
1: ่ะ 86.0 มิลลิเมตรค่ะค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกกันค่ะ
0: ภาคตะวันออกเมื่อวานการกระจายฝนสะสมนะคะการกระจายฝนก็ดีเหมือนกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกเขาเขียวนะคะ 66.4 และรองลงมาก็ชลบุรีเกาะสีชัง 53.2 นะคะและมีจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย 49.1 นะคะแล้วก็กำบินบุรีก็ 45.6 นะคะแถวจันทบุรีและตราดก็ฝนเล็กน้อยนะคะฝนปานกลางซึ่งวันนี้การกระจายฝนก็ทางด้านภาคตะวันออกก็ร้อยละ70นะคะก็เน้นฝนตกหนักนครนายกปราจีนบุรีนะคะระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็คลื่นก็อยู่ที่ 1-2 เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้คลื่นแรงขึ้นประมาณ2เมตรหรือ 2-3 เมตรค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: ก็จะมากกว่า2เมตรค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะฉะนั้นถ้าชาวเรือชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะนครนายกค่ะถ้าเป็นข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะวัดปริมาณได้ 106.8 มิลลิเมตรค่ะค่อนข้างจะมากเลย
0: ใช่เพราะว่านครนายกนี่มันก็จะไปจากเราจากนนทบุรีนะคะจากนครปฐมเข้านนทบุรีแล้วเข้าปทุมธานีแล้วก็ไปนครนายกส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะไปดูภาคใต้กันค่ะทั้งสองฝั่ง
0: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งในวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนทางด้านภาคใต้ลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะคะก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่เพชรบุรีนะคะซึ่งในวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60แต่ว่าโดยรวมแล้วน่าจะร้อยละ40มากกว่าแต่เน้นตอนบนกับตอนล่างเว้นตรงกลางไว้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรรวมทั้งตอนล่างก็อาจจะมีปัตตานียาลาและนราธิวาสคลื่นก็อยู่ที่ 1-2 เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ 1-2 เมตรทางฝั่งก็ประมาณ2เมตรนะคะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานการกระจายฝนก็ลดลงเช่นกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดที่ระนอง 14.6 นะคะซึ่งในวันนี้การกระจายฝนทั้งด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40เช่นกันก็จะเน้นขอบตอนบนก็คือระนองพังงาและภูเก็ตคลื่นในวันนี้ 1-2 เมตรนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็แรงขึ้น 2-3 เมตรค่ะก็ในวันนี้พรุ่งนี้ก็ให้งดออกจากฝั่งแต่โดยรวมแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องออกเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวจะกลับไม่ทัน
1: ค่ะเดี๋ยวจะกลับไม่ทันนะคะออกไปแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ่ะสำหรับผลการรายงานจากข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้เนี่ยอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกที่อำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานี 84.0 มิลลิเมตรค่ะค่ะทีนี้เรามาตบท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะ
0: เมื่อวานการกระจายฝนดีทั่วทั้งกรุงเทพนะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ดอนเมืองนะคะ66.4 ดอนเมืองนี่เมื่อวานโดน2รอบนะคะรอบบ่ายรอบนึงแล้วก็รอบ 4:30 5:00 รอบนึงนะคะ 4:30 5:00 นี่ตกนานตกนานเลยนะคะซึ่งในวันนี้การกระจายฝนทางด้านกรุงเทพมหานครก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้ววันนี้ก็น่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทางไหนก็ได้ไม่ต้องมาทางนี้เยอะ
0: ก็มาจาก มาจากด้านซีกตะวันตกแล้วก็ผ่านมาบ้านเราแล้วก็ไปส่งไปทางด้านนู้นต่อนะคะ
1: ค่ะค่ะพี่น้องชาวกรุงเทพก็บอกว่าชินละนะคะเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวก็ลงนะคะเอาละค่ะทีนี้มารับสายจากคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะมา2สายเลยทีเดียวนะคะขอรับสายแรกก่อนนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะกรุงเทพคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ดอมิยาโลลุชิตนะครับที่จราคอน4นะที่โอเล่คุณอันแลนชิตได้ที่ประสานงานอยู่กรุงเทพคุณเทพปวกอลาไฮนะครับเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
2: โอ้โหที่เขาเข้าประมาณสัก4โมงเย็นนี่เริ่มคึมแล้วออกมาที่จะจริงเนี่ยมันมีฝนที่จังหวัดอะไรวันที่ไหนนะอาจจะบุรีป่ะครับ
0: อะไรนะคะ
2: ไม่อุ่มฝนนี่มันมาจากจังหวัดไหนนะวันที่เข้ามากรุงเทพ
0: ก็นครปฐมนะคะนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เคลื่อนเข้ามาน
2: ั่นแหละอามาจากอาจจ
0: ะ
2: บุรีราชบุรีนครปฐมนี่สมุทรสาครสมุทรสงครามนี่มากรุงเทพนี่แน่นอนแล้ว
0: ค่ะ
2: วันนี้อาจจะนอนอีกนะวันนี
0: ้ใช่ค่ะ
2: กรุงเทพนี่จะนอนอย่างนี้ไปอีกหลายวันไหมในฝนหนักเนี่ย
0: ก็จนถึงกลางเดือนตุลา
2: ค่ะอ๋อพอหลังจากนั้นแล้วทีเรียกว่ามาเรียบทุกวันเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะบางทีก็อาจจะตกบางทีก็อาจจะตกกลางคืนช่วงกลางวันหยุดแล้วก็มาอีกรอบนึงตอนเย็นอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: จะทุกใหญ่ไฟอาทิตย์พันธ์สนใจผมชอบบ่นเนี่ยวันนี้หนองห้าลำห้าดูสิไม่ได้ฝนแล้วเขาเลยเป็นไงได้สนใจอยากเลยฮะ
0: ค่ะแต่วันนี้ก็ได้อีกรอบนึงค่ะตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเยอะขึ้นอีกค่ะค่ะ
2: เขาเรียกว่าธรรมชาติจะทุกใหญ่ไฟอาทิตย์พันธ์สนใจเอาสารสมใจว่าอยากได้ฝนนี่นะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: มาแล้วครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรชัยค่ะต่ออีกสายนึงนะคะน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อวานนี้สมุทรสาครนี้ถูชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับ
0: ค่ะ
3: ตั้งแต่สี่โมงจนถึงโอ้จะถึงหกโมงเลยครับฝนแบบผมก็รู้ว่าตกนานมากเลยแล้วก็ตกแรงด้วยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อยากทราบว่าวันนี้เหมือนเมื่อวานนี้ไหมครับ
0: วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะเมื่อวานมาก็ประมาณ 3-4 โมงเย็นใช่ไหมคะวันนี้ก็อาจจะนวดจะประมาณสัก4โมงนะคะ5โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะ4โมงก็ยังโปร่งอยู่5-6โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้นะคะก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักนะคะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังคงเยอะอยู่ค่ะค่ะ
3: แล้วแสดงว่าพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพร
0: ุ่
3: งน
0: ี้ใช่ค่ะวันนี้ก็ชุกอยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังคงต่อเนื่องนะคะค่ะ
3: จะมาช่วงแบบประมาณห้าโมงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะประมาณ5-6โมงเป็นต้นไปวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ช่วงเย็นค่ำมันละค่ะค่ะ
3: คร
0: ับ ค
3: ่
0: ะ
3: เดี๋ยวมีน้องมาสมอยู่มันก็ผ่านภาคเหนือใช่ไหมคะ
0: ร่องมรสุมตอนนี้ก็เลื่อนขึ้นไปทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะมันก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมันมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาคกลางก็ในวันนี้ก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีแล้วพรุ่งนี้ก็เบาลงไปนะคะ
3: ก็เนาะนี่ตัวเนี่ยตัววันนี้จะสังเกตว่านี่กลุ่มฝนเนี่ยมาจากภาคใต้เลยคร
0: ับ ค่ะก็มาจากที่ตะวันตกค่ะช่วงนี้นะคะเพราะว่ามรสุมไอตัวร่องมรสุมมันเลื่อนขึ้นไปลมมันก็เลยฝนมันก็เลยมาจากที่ตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงฝนก็เลยจะมาจากที่ตะวันตกเหมือนเดิมค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอรับอีกสายนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณประกิตค่ะจากลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิต
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณประกิตได้ยินเราไม่เอ่ย
4: ได้ยินครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมเมื่อวานนี้ที่ร่มเกล้าตอนที่ผมมาใส่อยู่ที่ร่มเกล้าครับ
0: ค่ะ
4: พี่ชายมาอยู่ที่หาร่มเมื่อวานนี้ก็ไม่มากนะครับมาถึงเกือบเช้าเลย
0: ค่ะมันตกเกือบเช้าเลยอะครับเมื่อวานแสดงว่าฝนพำพำมีฝนแรงแล้วก็มีหลังจากฝนแรงหมดไปก็ฝนพำๆตลอดทั้งคืนหรือว่าสลับกัน
1: สัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเลยค่ะคุณประกิต
4: วันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมเลยนะคะกว่าฝนจะก่อตัวแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านลาดกระบังก็น่าจะประมาณ2ทุ่มนะคะ2ทุ่ม3ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
4: แล้วก็วันนี้ก็ จะเป็นอย่างนี้ไปหลายวันไหมคร
0: ับ ก็สำหรับกรุงเทพนะคะดูข้อมูลแล้วนะคะก็คือยังคงมีอยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ปริมาณฝนก็ยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันที่18-19การกระจายฝนก็ยังคงดีเหมือนกันนะคะโดยรวมแล้วประมาณนี้ค่ะฝนยังคงดีตลอดสัปดาห์เลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
4: ผมอันนี้ผมฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคร
0: ับ
4: อ
0: ะไรนะคะ
4: ฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงได้ไหม
1: ค่ะฝากไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะคุณปกิจค่ะ
4: ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะฝากไว้ให้ใครคะ
4: ครับผมเป็น086
0: ค่ะ086ค่ะ
4: 58
0: ค่ะ
4: 9362แล้วก็ฝากถึงคุณพรชัยพระราม5นิดนึง
0: ค่ะว่า
4: เรียกปากผมหน่อยเน
0: า
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: พรชัยพระราม5ครับ
0: ว่า
4: ให้โทรหาผมหน่อยครับ
1: อ๋อค่ะโอเค
0: คุณพรชัย
1: โทรหาคุณประกิตด้วยนะคะ
0: เบอร์086
1: 086อะไรเนี่ย
0: 589
1: 589 362
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามของคุณผู้ชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาการเพราะว่าตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมาตอบคำถามคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube กันก่อนนะคะสวัสดีทั้ง35ท่านเลยว
0: ัน
1: นี้เข้ามาชมกันเยอะมากเลยฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณเจงคิสคานค่ะถามมาว่าที่โคราช 2-3 วันนี้จะมีฝนได้ไหมครับ
0: โคราชก็ช่วงต่อไปนี้ก็จะมีนะคะเพราะว่าตัวในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านโคราชก็ทางด้านตนบนก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ในวันที่18ก็จะมากยิ่งขึ้น18-19นะคะทางด้านโคราชฝนก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ในวันโดยรวมแล้วก็ช่วง17-18นะคะที่จะมีฝนอยู่ทางด้านโคราชค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ค่ะคุณสุชาติค่ะจากสายไหมกรุงเทพค่ะถามเอาว่าช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนไหมครับวันน
0: ี้มีค่ะ
1: มีนะคะ
0: ยังคงเหมือนเดิมนะคะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำแบบนั้นค่ะ
1: คุณคาร์ลอสค่ะขอสภาพอากาศที่พิษณุโลกหน่อยครับ
0: พิษณุโลกในวันนี้นะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยฝนก็ยังคงมีโอกาสนะคะยังคงมีโอกาสอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักด้วยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยการกระจายฝนทางด้านพิษณุโลกก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในวันที่17นะคะแล้วก็18ก็ฝนตกหนักธรรมดานะคะแต่ในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะทางด้านพิษณุโลกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูคำถา มจากช่อง Facebook Live กันบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับที่เข้ามาณขณะนี้คุณนิ่มค่ะจากโคราชเช่นกันถามว่าฝนจะตกเยอะเหมือนเมื่อวานไหมคะสำหรับวันนี
0: ้วันนี้ก็ยังมีนะคะวันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ยังคงมีโอกาสนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็การกระจายฝนก็จะดีกว่าดีอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันที่28ก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีและยังคงมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
0: แต่วันที่19นี้ก็ลดลงไปค่ะ
1: ค่ะก็แสดงว่าตกต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ16 17 18ค่ะนะคะ
1: ค่ะคุณนิ่มไปแล้วนะคะคุณหานรงค์ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ
0: ค
1: ุณคราบบอกขอ3ตัวขอน้อยจัง
0: แมวหรือหมาคะ
1: คุณบุญเรืองนะคะชาวนี้สุราษฎร์ธานีไม่มีฝนค่ะวันนี้ฝนจะลดลงไหมคะสำหรับ
0: วันนี้สุราษฎร์ธานีฝนลดลงไปนะคะฝนลดลงเลยนะคะทางด้านสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ค่ะคุณจินเกียรติสวัสดีนะคะคุณร่ำรวยค่ะลาดกระบังนะคะจะมีฝนไหมครับเมื่อวานนี้ที่ลาดกระบังไม่โดนฝนค่ะประมาณ6โมงเนี่ยมาก้อนใหญ่เลยแต่ว่าไม่โดนค่ะ
0: ทางลาดกระบังวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ตอนเย็นประมาณนี้นะคะช่วงเย็นค่ำนะคะ
1: ค่ะค่ะอาจจะมาก้อนใหญ่ให้ตกใจเหมือนเมื่อวานก็ได้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณสุรชัยเชียงใหม่ตกแต่เช้ามืดเลยเชียงใหม่ค่ะทางภาคเหนือ
0: เชียงใหม่วันนี้การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยนะคะจะ17นี่ก็มีฝนตกหนัก มากแถวทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะซึ่งในแล้วก็ภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนตกหนักปกตินะคะก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านพะเยาแพร่นะคะสุโขทัยกำแพงเพชรแบบนั้นแล้วก็18ก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีอยู่นะคะแต่ปริมาณฝนลดลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่จะมีชุกก็คือวันนี้17 18เอ้ยขออภัยค่ะ16 17นะคะแล้วก็วันที่18ก็การกระจายฝนก็เหลือแต่ฝนตกหนักธรรมดาไม่มีหนักมากหนักมากก็จะเป็นน่าจะเป็นวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะ
1: ตกอีก2วันนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณอิสราสวัสดีนะคะที่โคราชเช่นกันนะคะตกอีก2วันนะคะที่ตกหนักคุณยาสวัสดีค่ะคุณเอกชัยบ่อเกลือก็เมื่อสักครู่นี้พอได้บอกทางพื้นที่ทางภาคเหนือไปแล้วนะคะว่าจะตกอีกประมาณ16 17นี่แหละค่ะ
0: ใช่ค่ะ18ก็การกระจายฝนลดลง
1: ค่ะคุณสุภกรนะคะศรีราชาถ้ามองให้มองทางทิศไหนฝนจะมาทางศรีราชาไหมครับ
0: ช่วงวัน2วันนี้นะคะก็คือให้มองทางฝั่งทะเลนะคะทิศตะวันตกนะคะฝนก็จะมาทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งทะเลเคลื่อนเข้ามาทางด้านชลบุรีนะคะก็ช่วงนี้นะคะ17 18 19ฝนก็จะมาทางด้านทิศตะวันตกนะคะแต่ในเมื่อร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาแถวทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกลมก็จะเปลี่ยนทิศฝนก็จะเปลี่ยนทิศอาจจะมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันนะคะคุณนุณเดชค่ะสิ้นเดือนฝนจะมีถึงสิ้นเดือนไหมครับภาคกลาง
0: ก็ประมาณต้นเดือนกันยาตุลาคม
1: ค่ะ
0: ต้นเดือนตุลาคมเพราะว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยภาคกลางนี่ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนของภาคกลางช่วงพีคภาคกลางกรุงเทพมหานครจนถึงต้นเดือนตุลาคมค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะคุณพระประยูนค่ะที่ยโสธรอากาศมีฝนตกทุกวันค่ะแล้วก็ที่บึงกาฬด้วยฝนยังตกไม่หยุดเลย
0: ค่ะก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะภาคอีสานก็ยังคงตกต่อเนื่อง16 17 18และ19ก็เบาลงค่ะ
1: ค่ะคุณธนัฐาสวัสดีนะคะ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้จะไปทัศนศึกษาที่ชะอำจะมีฝนตกหนักไหมเล่นน้ำได้หรือเปล่าคะ
0: พรุ่งนี้ทางด้านชะอำนะคะการกระจายฝนมีเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักนะคะไม่มีฝนตกหนักค่ะก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณรัตนาเล่นน้ำที่ชะอำก็ระมัดระวังนิด
0: ใช่ค่ะแต่วันที่18 19การกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะ
1: ค่ะพอเล่นน้ำได้นะคะค่ะคุณเตือนใจค่ะสวัสดีนะคะต่อเลิกงานแถวปู่เจ้าจะมีฝนไหมคะ
0: วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะยังคงเวลาเดิมนะคะช่วงประมาณสัก4 โมง 5 โมงวันนี้ก็อาจจะช้ากว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณโบสงนะคะสวัสดีค่ะที่สวีชุมพรติด กับทุ่งตะโกมีแสงแดดตอนเช้านะคะช่วงบ่ายๆจะมีฝนไหมคะ
0: ช่วงบ่ายๆวันนี้ทางด้านกรุงเทพของชุมพรนะคะก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะโอ้โหคำถามก็มาเยอะมากเลยนะคะอีสานตอนล่างที่โคราชจะมีฝนตกอีกไหมครับข้าวต้องการฝนโอ้โหอีสาน
0: ก็อีสานตอนล่างนะคะก็16 17 18นะคะที่มีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นแล้ววันที่19ก็ปริมาณฝนลดลงค่ะ
1: ค่ะย้ายไปทางตอนล่างนิดนึงถ้าข้ามพูนพินสุราษฎร์ธานีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ทางด้านภาคใต้ในวันนี้นะคะฝนลดลงนะคะฝนลดลงแล้ววันที่17 18เนี่ยการกระจายฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในช่วงวันที่18 17 18 19ค่ะ
1: ค่ะคุณศาสิมานะคะคุณชุติมาคุณพินทิพย์นะคะคุณผู้บ่าวคุณอเนกสวัสดีนะคะบางทีคำถามเราอาจจะต้องข้ามไปบ้างนะคะคุณเบลค่ะคุณออนสวัสดีนะ
0: คะ
1: วันพฤหัสนี้ที่หนองแขมฝนจะตกไหมคะช่วงเย็น
0: วันพฤหัสนี้วันที่17นะ
1: คะ
0: ก็ในวันพรุ่งนี้ก็การกระจายฝนก็เย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะฝนยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณคนสันโดสวัสดีนะคะคุณศาสิมาสวัสดีค่ะปทุมตกไหมคะวันนี
0: ้ตกค่ะ
1: ค่ะสุขภัยสุดท้ายอ
0: าจจะมาช้ากว่าเมื่อวานก็คงมา4 โมง 5 โมงวันนี้อาจจะมา5 โมง หรือ 6 โมงประมาณ1 ทุ่ม 1ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายที่สุโขทัยค่ะ
0: ค่ะสุโขทัยวันนี้ทางด้านสุโขทัยตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะคะสุโขทัยก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะและในวันที่17อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นวันที่18 19ก็ฝนลดลงเบาลงค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีประกาศนะคะออกประกาศออกมาเป็นฉบับที่3แล้วในเรื่องฝนตกถึงหนักต ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยด้วย
0: ค่ะ
1: รบกวนผอ.สรุปลักษณะอากาศตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
0: ขอดูฉากเมื่อกี้หน่อยนะคะค่ะขอเลื่อนไปฉากเมื่อกี้นะคะไอตัวนี้นะคะก็คือในช่วงในวันพรุ่งนี้นะคะ17-20นะคะการกระจายฝนทางด้านประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยในทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ทางด้านภาคใต้ก็เช่นกันนะคะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะในช่วงวันที่17, 18, 19, และ 20นะคะซึ่งทางด้านภาคเหนือนี้ก็ภาคเหนือภาคอีสานนะคะการกระจายฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17 และ 18นะคะส่วนวันที่19เนี่ยการกระจายฝนลดลงแล้ววันที่20ก็การกระจายฝนลดลงนะคะซึ่งทางด้านวันที่20นี้ก็จะเลื่อนลงไปร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงไปต่ำกว่า
5: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาประชุมเข้มความมั่นคงการศึกษาชูการศึกษาพลังสำคัญสร้างสันติสุขชายแดนใต้ที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอปตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนราธิวาสผู้อำนวยการโรงเรียนพระราดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมการผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมด้านการศึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียนพระราดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาและทักษะวิชาชีพให้ตอบโจทย์เยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือขาดโอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถสร้างโอกาสและทางเลือกในชีวิตให้กับเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับฟังรายงานด้านการข่าวการปราบปรามภัยแทรกซ้อนตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่มศาสนาและสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ข
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
20: ตอนพรุ่งนี้รวย
21: โอ้ยอะไรปิวมาเนี่ยอ้าวนี่มันลอตเตอรี่นี่ว่าของใครเนี่ยช่างมันเถอะมันปิวมาแล้วถือว่าเป็นของเราแล้วกันสงสัยจะรวยแล้วเรางานนี้มีลุ้นเลขท้าย2ตัว
20: โหยอยู่นี่เองไอ้ลอตเตอรี่ที่ปิวมาใช่ไหมจ๊ะนี่มันของฉันเองอะ
21: อะไรๆไม่เห็นมีชื่อบอกเลยมั่วหรือเปล่าสมัย
22: อะอะตาวิเศษเห็นนะรู้หรือไม่ว่าการเก็บของได้แต่ไม่ยอมส่งคืนถ้าเจ้าของทรัพย์นั้นกำลังตามหาอยู่จะมีความผิดข้อหาลักทรัพย์มีโทษปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะ
21: ฮะดูไม่คุ้มกับเงินรางวัลเลยเอาคืนไปเถอะสมัย
20: ใช่นี่มันจะคุ้มได้ยังไงก็มันเป็นของงวดปีที่แล้วฉันจะเอามันไปบริจาคทำดอกไม้จันทร์ต่างหากเล่าห้วย
19: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: บริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับรับฟังได้ในช่วงเช้านะครับ9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา2 สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org และค้นหาสถานี KRB radio นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็รวมไปถึงผ่านทางหน้าเพจ Facebook และก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับประกาศนะครับระเบียบของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งได้ประกาศที่ไปที่ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3 กันยายน 2519แล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่4 กันยายน 2519ที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอไป4 ระเบียบแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในระเบียบที่5นี้จะเกี่ยวกับการเรียกว่าการปรับที่อยู่อาศัยนะครับปรับหรือว่าปรับบ้านหรือว่าแล้วก็ควบคุมไปถึงการขอผู้ช่วยคนพิการนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ช่วยคนพิการนะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆของผู้ช่วยคนพิการอื่นๆอีกนะครับจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับของคนพิการเราไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยด้านผู้ช่วยคนพิการตรงนี้ที่เราจะสามารถขอได้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับสมมุติว่าเรามีความจำเป็นต้องพึ่งพาใครสักคนมากๆในชีวิตประจำวัน
0: ค่ะ
1: คือต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเลยเข้ามาจัดการเรื่องส่วนตัวที่แบบละเอียดอ่อนที่สุดของเราแต่แล้ววันหนึ่งครับเรากลับมารู้ความจริงว่าคนคนนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตหนี้สินขั้นรุนแรงแบบว่าจนถูกฟองล้มละลายเลย
0: โอ้โหอันนี้น่าตกใจนะคะเนี่ย
1: หรือแบบบางทีอาจจะมีประวัติพฤติกรรมที่เข้าข่ายหลอกลวงคนอื่นมาก่อนคำถามคือเราจะยังรู้สึกปลอดภัยอยู่ไหมครับที่จะให้เขาดูแลชีวิตเราต่อ
0: เป็นใครก็คงต้องระแวงกันบ้างล่ะค่ะ
1: นั่นสิครับและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยเพื่ออุดช่องโหว่เรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: เอาละครับเริ่มต้นการเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืด
0: ค่ะ
1: รายการของเราในวันนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับผม
0: ฮะออกอากาศทุกวันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโดยจะออกอากาศให้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
0: ถือเป็นภารกิจสำคัญเลยนะคะที่เราจะได้มาเจาะลึกข้อมูลที่ชี้ชะตาแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดแล้วก็คนพิการในชุมชนของเรา
1: ถูกต้องเลยครับเน้นๆแบบไม่มีตัดทอนแน่นอน
0: เยี่ยมเลยค่ะ
1: ภารกิจหลักการเจาะลึกข้อมูลในวันอังคารที่15 กันยายน 2569นี้เรามีเอกสารสำคัญ2ชุดที่จะมากางรายละเอียดกันครับ
0: มีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้นี่สำคัญมากค่ะ
1: และอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการวางแผนชีวิตก็คือข้อมูลสภาพอากาศประจำ6 กันยายน 2569ที่เราจะต้องเตรียมรับมือกันครับ
0: ช่วงนี้อากาศยิ่งแปรปรวนอยู่ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเอาล่ะเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเริ่มจากประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เพิ่งออกมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับ
0: อ๋อใช่ค่ะทางกระทรวงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรวดเดียวถึง5ฉบับเลยนะคะ
1: โห5ฉบับเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วด้วยนะคะตั้งแต่วันที่4 กันยายน 2569ที่ผ่านมานี้เอง
1: เพิ่งแผ่มาไม่กี่วันเองนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะเนื้อหาเขาครอบคลุมหลายมิติมากๆเลยล่ะค่ะ
1: แต่วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเฉพาะเนื้อหาของฉบับที่2กันครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันมีชื่อเต็มๆว่าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการการมีผู้ช่วยคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการและสิทธิของผู้ดูแลคนพิการฉบับที่2พุทธศักราช2569ครับ
0: แค่ชื่อก็ยาวแล้วนะคะเนี่ย
1: ฮ่าใช่ครับยาวมากแต่พอเราไปกางดูข้อกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ
0: ยังไงบ้างคะ
1: คือโดยเฉพาะการเพิ่มความในข้อ 13/1 และก็ 13/2 ครับที่เขาว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ช่วยคนพิการ
0: อ่าฮะ
1: กฎหมายระบุชัดเจนเลยครับว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้นั้นเนี่ยต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งปลดล้มละลายแล้ว
0: เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเข้ามาใหม่
1: เดี๋ยวนะครับผมขอขัดตรงนี้นิดนึงคือสมมุติว่ามีนาย A เขาล้มละลายเพราะทำธุรกิจร้านอาหารเจ๊งแต่ว่าเขามีทักษะการดูแลคนตาบอดได้ดีมากเลยนะครับอาบน้ำป้อนข้าวพาไปหาหมอได้เยี่ยมมาก
0: ค่ะ
1: ทำไมรัฐถึงต้องตัดสิทธิเขาด้วยล่ะครับคือแบบบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขามาเกี่ยวอะไรกับทักษะการดูแลคนพิการเหรอครับ
0: อ๋อสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเราต้องมองทะลุเรื่องทักษะการดูแลไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
1: ยังไงครับ
0: มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเชิงโครงสร้างค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ
1: ครับผม
0: คนตาบอดหรือคนพิการหลายท่านเนี่ยอาจจะได้รับเบี้ยยังชีพหรือมีเงินเก็บออมหรือแม้แต่มีทรัพย์สินมรดกที่อยู่ในชื่อของตัวเองถูกไหมคะ
1: อ่าฮะใช่ครับ
0: ทีนี้การที่รัฐอนุญาตให้บุคคลที่อยู่ในสภาวะล้มละลายซึ่งโดยนิตินัยแล้วคือคนที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยที่ต้องคุกคลีใกล้ชิดรู้ความเคลื่อนไหวในบ้านรู้ว่าเก็บของมีค่าไว้ตรงไหนมันคือการเปิดช่องว่างให้เกิดแรงจูงใจในการกระทำผิดได้ง่ายมากเลยนะคะ
1: อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับ
0: ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าคนล้มละลายจะเป็นคนไม่ดีทุกคนนะคะแต่ในทางกฎหมายรัฐเขาต้องออกแบบระบบเพื่อป้องกันไว้ก่อนค่ะ
1: ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ว่างั้น
0: ถูกต้องค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าเจ้าหนี้นอกระบบตามมาทวงหนี้ผู้ช่วยคนพิการถึงในบ้านของคนตาบอดเลย
1: โอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงครับ
0: ใช่ไหมล่ะคะความปลอดภัยของคนตาบอดจะอยู่ที่ไหนกฎข้อนี้ก็เลยไม่ได้ออกมาเพื่อกีดกันการทำงานหรอกค่ะ
1: แต่เพื่อสร้างเกราะป้องกันสวัสดิภาพให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดต่างหากใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนตาบอดนั่นเองค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกเงื่อนไขหนึ่งในข้อเดียวกันครับ
0: ว่ายังไงคะ
1: เขาระบุว่าต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
0: อ่าฮะ
1: คำนี้มันกว้างเป็นมหาสมุทรเลยนะครับเนี่ยศีลธรรมอันดีคืออะไรแล้วใครเป็นคนตัดสินล่ะครับ
0: นั่นสิคะกว้างจริง
1: ๆลำพังแค่สมุนนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือเล่นไพ่เนี่ยถือว่าเสื่อมเสียเยอะหรือยังครับ
0: เป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยค่ะคือคำว่าบกพร่องในศีลธรรมอันดีในภาษาของนักกฎหมายนะคะ
1: ครับ
0: มักจะหมายถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอย่างชัดเจนค่ะหรือไม่ก็มีประวัติที่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นขาดความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง
1: อ๋อต้องรุนแรงระดับหนึ่งเลย
0: ใช่ค่ะเช่นอาจจะเคยมีประวัติการฉ้อโกงเล็กๆน้อยๆที่แบบเคลียร์ยอมความกันไปแล้วจนไม่ถึงขั้นติดคุก
1: อ่าฮะหรือพวกคดีที่ไม่ถึงขั้นศาลสินะครับ
0: ใช่ค่ะหรืออาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวอะไรทำนองนี
1: ้
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปรากฏในใบประวัติอาชญากรรมแบบคดีแดงหรอกค่ะแต่ชุมชนเขารับรู้กัน
1: อ๋อคือชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วว่าคนนี้เป็นยังไง
0: ถูกต้องค่ะการใส่ข้อความกว้างๆแบบนี้ไว้เนี่ยเหมือนเป็นการให้ดาบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการหรือคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นนะคะ
1: ให้ดาบยังไงครับ
0: ก็คือให้มีอำนาจในการปฏิเสธหรือเพิกถอนสิทธิผู้ช่วยคนพิการที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นตำรวจต้องมาจับเสียก่อนค่ะ
1: โอ้โหเหมือนเป็นการสกรีนคนอีกชั้นนึงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่นี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งพิงได้อย่างแท้จริงอะค่ะ
1: แบบนี้มันเหมือนกับการคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเนี่ยคือแค่มีทักษะยังไม่พอต้องมีจริยธรรมที่เชื่อถือได้ด้วย
0: ใช่เลยค่ะเพราะผู้ช่วยนี่คือคนกลุ่มชีวิตประจำวันของคนพิการไว้ในมือเลยนะคะ
1: จริงครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการสกรีนคนแล้วในเอกสารเนี่ยเขายังระบุถึงการแก้ไขเรื่องกระบวนการทำงานด้วยนะครับ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ซึ่งผมว่าอันนี้แหละที่จะกระทบกับคนทำงานตรงๆเลยคือมีการยกเลิกข้อ14ในฉบับเดิมไปเลยครับ
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ไปแก้ไขข้อ15ซึ่งสาระสำคัญเนี่ยมันคือการเปลี่ยนอำนาจการอนุมัติงบประมาณจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ
0: เปลี่ยนเป็นใครคะ
1: ให้กลายเป็นอำนาจของผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุมัติงบประมาณแทน
0: อ๋อดึงลงมาที่ท้องถิ่นเลย
1: ใช่ครับคือการเปลี่ยนคนเซ็นอนุมัติเงินจากระดับบนๆมาเป็นระดับศูนย์บริการท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงในทางปฏิบัติครับ
0: ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมของระบบราชการนะคะนี่คือการรื้อท่อที่เคยอุดตันให้มันโล่งขึ้นเลยล่ะค่ะ
1: หรือท่อยังไงครับมองภาพไม่ออก
0: คือสมัยก่อนเนี่ยการอนุมัติงบประมาณอาจจะต้องส่งเรื่องตามลำดับขั้นเลยนะคะไปจนถึงส่วนกลางของจังหวัดหรือแม้แต่ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
1: ซึ่งเขาอาจจะไม่เคยลงมาสัมภาษณ์พื้นที่จริงเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วกระบวนการนี้มันกินเวลาเป็นสัปดาห์หรือบางทีก็เป็นเดือนเลยนะคะ
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลย
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วไหมคะผู้ช่วยคนพิการทำงานไปแล้วแต่เงินเดือนไม่ออกค่ะ
1: อ้าวแล้วเขาจะเอาอะไรกินล่ะครับนั่น
0: นั่นแหละค่ะพอเงินไม่ออกเขาก็ต้องกินต้องใช้สุดท้ายเขาก็ทิ้งงานไปหาอาชีพอื่นทำดีกว่า
1: แล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือ
0: คนตาบอดแล้วก็คนพิการที่ต้องขาดคนดูแลไงคะ
1: จริงด้วยครับเป็นลูกโซ่เลย
0: ทีเนี้ยการดึงอำนาจอนุมัติงบประมาณมาไว้ที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันหมายความว่าคนเซ็นอนุมัติคือคนที่นั่งอยู่ในชุมชนเดียวกับเราค่ะเขาอาจจะรู้จักป้าสมศรีที่เป็นผู้ช่วยคนพิการ
1: แล้วก็รู้จักลุงสมชายที่เป็นคนตาบอดในซอยนั้นด้วย
0: ใช่เลยค่ะเมื่อเอกสารมาถึงเขาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีแล้วเซ็นอนุมัติจ่ายเงินได้เลย
1: โหแบบนี้ก็เร็วขึ้นเยอะเลยสิครับ
0: ถูกต้องค่ะมันลดขั้นตอนจากที่ต้องวิ่งเอกสารข้ามอำเภอข้ามจังหวัดให้จบเบ็ดเสร็จในศูนย์บริการใกล้บ้านเลยค่ะ
1: ทำให้เงินถึงมือผู้ช่วยเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานดูแลคนพิการต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: เป็นการกระจายอำนาจที่ตอบโจทย์เรื่องปากท้องได้จริงๆครับ
0: ใช่เลยค่ะ
1: และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ
0: มีอะไรอีกคะ
1: มันมีการแก้ไขข้อ16เรื่องของการคืนบัตรผู้ช่วยคนพิการเมื่อพ้นสภาพด้วยครับและมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลย
0: จุดไหนคะ
1: คือการแก้ไขข้อ22ของฉบับเดิมครับที่ว่าด้วยเรื่องอายุของบัตรประจำตัวผู้ช่วยคนพิการ
0: อ่ะฮะ
1: กฎหมายใหม่เนี่ยให้เปลี่ยนอายุบัตรจากเดิม2ปีขยายเพิ่มเป็น3ปีเต็มเลยครับ
0: โอ้ดีเลยค่ะ
1: แต่มองเผินๆนะครับมันก็แค่การเปลี่ยนตัวเลขจากเลข2เป็นเลข3หรือเปล่าครับมันมีนัยยะสำคัญอะไรซ่อนอยู่ไหมครับเนี่ย
0: โหสำคัญมากเลยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: คือสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆการไปทำบัตรอะไรสักอย่างมันอาจจะเสียเวลาแค่ครึ่งวันถูกไหมคะ
1: ใช่ครับไปแป๊บเดียวก็เสร็จ
0: แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยการที่ต้องพาผู้ช่วยเดินทางไปหน่วยงานราชการเพื่อต่ออายุบัตรมันคือมหากรรมเลยนะคะ
1: อ๋อจริงด้วยต้องเตรียมตัวเยอะมาก
0: ใช่ค่ะต้องหารถเมาส์ต้องเตรียมเอกสารยุ่งยากเผลอๆต้องลางานกันทั้งคู่เลยนะคะ
1: พอคิดแบบนี้มันก็เหนื่อยแทนเลยครับ
0: ดังนั้นการยืดอายุบัตรจาก2ปีเป็น3ปีเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือการลดภาระลงไปถึง 33% เลยนะคะ
1: โหตัวเลขไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ
0: มันหมายถึงการคืนเวลาชีวิตให้กับคนพิการแล้วก็คืนเวลาทำงานให้กับผู้ช่วยด้วยค่ะไม่ต้องไปแออัดที่ศูนย์บริการบ่อยๆ
1: เป็นการแก้กฎหมายที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันลดความตึงเครียดในการจัดการชีวิตประจำวันได้มหาศาลเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: เข้าใจเลยครับพออธิบายแบบนี้ปุ๊บกฎหมายที่ตอนแรกดูเขียนด้วยภาษาทางการแข็งๆเนาะกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตในทุกๆวันจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะมันส่งผลกระทบโดยตรงเลย
1: เอาล่ะครับจากเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ้านและเรื่องผู้ช่วยคนพิการที่เราเจาะลึกกันไปแล้วอย่างละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้สมมุติว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เรามีผู้ช่วยพร้อมแล้วบัตรพร้อมแล้วเรามีความจำเป็นต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือสภาพแวดล้อมภายนอกครับโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝน
0: อ่ะฮะใช่เลยค่ะควบคุมยากมาก
1: ซึ่งพยากรณ์อากาศที่ออกประกาศในเวลาของวันพุธที่6กันยายน2569นี้นะครับดูเหมือนจะมีบททดสอบมารอพวกเราอยู่ครับ
0: สภาพอากาศช่วงนี้ถือว่ามีความแปรปรวนสูงมากเลยนะคะเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
1: งั้นเรามาเจาะลึกพยากรณ์อากาศของวันนี้กันแบบจัดเต็มเลยครับ
0: ลุยเลยค่ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราข้อมูลเขาระบุชัดเจนเลยครับว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
0: เกินครึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ครับและที่สำคัญคือมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ
0: โอ้โห
1: เอกสารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาไล่เรียงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไว้แบบครอบคลุมมากเลยครับลองฟังแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามีจังหวัดของทุกพันหรือจังหวัดใกล้เคียงบ้างไหม
0: ได้ค่ะมีที่ไหนบ้างคะ
1: เริ่มตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม
0: แถบตอนบนนี่คือมากันครบเลยนะคะ
1: ใช่ครับรับไปเต็มๆแล้วก็ขยับลงมาที่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม
0: โหลามาตรงกลางภาคด้วย
1: ยังครับยังไม่หมดมีร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับผม
0: โอ้โห
1: รวมแล้ว16จังหวัดเต็มๆเลยครับที่อยู่ในโซนเสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้
0: เรียกว่าถ้ากลางแผนที่ภาคอีสานดูนะคะกลุ่มเมฆฝนเนี้ยคือครอบคลุมตั้งแต่ขอบชายแดนตอนบนลากยาวลงมาจนถึงภาคอีสานตอนกลางแล้วก็ตอนล่างฝั่งตะวันออกเลยทีเดียวนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับเป็นบริเวณกว้างมากและสำหรับพื้นที่ศูนย์กลางของเราอย่างจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ย
0: ค่ะ
1: โคราชเป็นยังไงบ้างคะ
0: ข้อมูลเจาะจงลงไปเลยค่ะว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่31องศาเซลเซียสครับ
1: ก็ถือว่าอากาศอาจจะไม่ถึงกับร้อนจัดนะคะน่าจะมีเมฆมาก
0: ใช่ครับแต่ที่ต้องระวังคือทิศทางลมครับ
1: ลมแรงเหรอคะ
0: คือวันนี้โคราชรับลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความแรงลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ
1: โอ้โห25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย
0: ใช่ครับลองนึกภาพคนตาบอดที่ต้องเดินถือไม้เท้าขาวแล้วมืออีกข้างต้องกางร่มต้านลมที่พัดด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูสิครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
0: ร่มอาจจะปลิวหรือแบบเสียงลมอาจจะไปกลบเสียงรถยนต์รอบข้าง
1: อ่ะฮะทำให้การใช้เสียงเพื่อประเมินทิศทางบนท้องถนนเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกครับ
0: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะลมระดับ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนตาบอดมันคืออุปสรรคในการฟังเสียงรอบข้างอย่างแท้จริงเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันตรายมาก
0: และสำหรับคนที่ใช้รถเข็นวีลแชร์พื้นที่เปียกลื่นบวกกับลมแรงแบบนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบนทางเท้าที่มีความลาดชันเป็นพิเศษด้วยนะคะ
1: จริงที่สุดครับทีนี้เราลองกวาดสายตาดูภาพรวมสภาพอากาศของภาคอื่นๆทั่วประเทศกันบ้างครับ
0: เผื่อใครต้องเดินทางข้ามภูมิภาคนะคะ
1: ใช่ครับเริ่มที่ภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
0: ภาคเหนือก็ฝนเยอะนะคะ
1: ขยับลงมาที่ภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ที่23ถึง34องศาเซลเซียสส่วนทางด้านภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งทะเลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับ
0: อ่ะฮะแล้วคลื่นลมเป็นยังไงบ้างคะ
1: อุณหภูมิ23ถึง33องศาเซลเซียสและทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรครับผม
0: เท่าไหร่คะ
1: คือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิจะวิ่งอยู่ระหว่าง23ถึง35องศาเซลเซียสครับ
0: ค่ะ
1: และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมืองหลวงของเราวันนี้ก็เจอฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24และสูงสุด35องศาเซลเซียสครับผม
0: ถ้าเราสังเกตตัวเลขนะคะจะเห็นว่าแทบทุกภาคมีฝนเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับตกทั่วหน้าเลย
0: โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและกรุง

0: เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ร่องมรสุม
0: ใช่ค่ะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมไทยกูด้วยค่ะ
1: ขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับไอ้เจ้าร่องมรสุมที่เราได้ยินกันบ่อยๆในข่าวเนี้ยกลไกการทำงานของมันคืออะไรครับทำไมมันถึงหอบฝนมาเยอะขนาดนี้
0: อธิบายแบบนี้นะคะร่องมรสุมหรือที่บางคนเรียกว่าร่องความกดอากาศต่ำเนี่ย
1: ครับ
0: มันคือแนวรอยต่อที่ลมจากสองทิศทางพัดมาชนกันค่ะ
1: ลมชนกัน
0: ใช่ค่ะลองจินตนาการถึงลานกว้างๆนะคะแล้วมีคนวิ่งมาจากสองฝั่งพอมาชนกันตรงกลางพวกเขาก็ต้องเด้งตัวลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมคะ
1: อ๋อภาพชัดเลยครับชนปุ๊บก็กระดอนขึ้นไป
0: ใช่ค่ะอากาศก็เหมือนกันเลยพอลมพัดมาชนกันตามแนวร่องมรสุมเนี่ยมันจะดันให้อากาศที่เต็มไปด้วยความชื้นลอยตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วค่ะพอความชื้นลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบความเย็นด้านบนมันก็เลยควบแน่นกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่แล้วก็ตกลงมาเป็นฝนไงคะ
1: อ๋อๆๆเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ยิ่งร่องมรสุมนี้พาดผ่านบริเวณไหนนานๆนะคะตรงนั้นก็เหมือนมีเครื่องปั๊มเมฆฝนทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
1: โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: และตอนนี้เครื่องปั๊มที่ว่านี้ก็กำลังลอยพาดอยู่เหนือภาคเหนือและภาคอีสานของเรานั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าทำไมท้องฟ้าถึงรั่วลงมาหนักขนาดนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ไม่ได้บอกแค่ว่าฝนจะตกเฉยๆนะครับแต่เขามาพร้อมกับคำเตือนที่แบบต้องย้ำกันดังๆเลย
0: ถูกต้องค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะ
1: คำว่าฝนตกสะสมนี่แหละครับที่น่ากลัว
0: ใช่เลยค่ะเพราะเมื่อดินอุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ภัยพิบัติ2รูปแบบหลักๆเลยนะคะ
1: มีอะไรบ้างครับ
0: รูปแบบแรกคือสำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่านสิ่งที่ต้องระวังคือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
0: เพราะเมื่อน้ำบนภูเขามีมากเกินไปมันจะพุ่งทะลักลงมาตามร่องน้ำด้วยความเร็วสูงกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะ
1: แล้วรูปแบบที่สองเลยครับ
0: ส่วนรูปแบบที่สองคือพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเขตเมืองที่มีปัญหาระบายน้ำไม่ทันค่ะสิ่งที่ต้องเจอคือน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำรอการระบายที่ล้นขึ้นมาท่วมถนนท่วมบ้านเรือนนะคะ
1: ซึ่งตรงนี้กระทบกับการเดินทางของคนตาบอดแล้วก็คนพิการโดยตรงเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะลำบากมากแน่ๆถ้าต้องลุยน้ำ
1: เป็นข้อมูลที่ต้องรับฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตประจำวันจริงๆครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ทั้งเรื่องของการเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านการเช็คเส้นทางและการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศชื้นแล้วก็แปรปรวนแบบนี
0: ้สำคัญมากๆค่ะ
1: เอาละครับข้อมูลข่าวสารที่เรานำมากางแล้วก็เจาะลึกกันในวันนี้น่าจะครบถ้วนทุกมิตินะครับ
0: น่าจะครบถ้วนเลยล่ะค่ะ
1: ทั้งเรื่องของการแกะรอยกฎหมายใหม่ของพม.ที่ว่าด้วยการคัดกรองผู้ช่วยแล้วก็การปรับขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้คนตาบอดและคนพิการเข้าถึงสิทธิได้รวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ลดภาระความยุ่งยากในระบบราชการลง
0: ใช่ค่ะ
1: รวมทั้งข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่16กันยานี้ที่ต้องระวังเรื่องฝนและก็ลมแรงในพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับ
0: การรู้เท่าทันข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิทางกฎหมายหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยคืออาวุธที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการใช้ชีวิตให้มีความสุขและปลอดภัยค่ะ
1: และก่อนที่เราจะลากันไปนะครับขอย้ำเตือนช่องทางการติดต่อกันอีกสักครั้งนะครับ
0: ค่ะเผื่อใครจดไม่ทันนะคะ
1: สำหรับใครที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการตามระเบียบใหม
0: ่ฮะ
1: หรือเรื่องราวการขอรับบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
0: 044-353-452 นะคะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์คือ0816162399ครับ
0: 0816162399ค่ะ
1: ติดต่อเข้าไปสอบถามและขอคำปรึกษากันได้เลยครับ
0: ยินดีให้คำปรึกษาเสมอค่ะ
1: ครับผม
0: สุดท้ายนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกท่านลองคิดต่อยอดดูค่ะ
1: เรื่องไรครับ
0: การแก้ไขระเบียบเล็กๆน้อยๆในหน้ากระดาษเอกสารราชการที่เราคุยกันในวันนี้อย่างเช่นการยืดอายุบัตรผู้ช่วยคนพิการออกไปอีก1ปี
1: ครับ
0: หรือการเปลี่ยนให้ผู้อำนวยการศูนย์ระดับท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติงบประมาณเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแค่เรื่องของงานธุรการนะคะ
1: อ่าฮะมองเผินๆก็แค่กระดาษใบเดียว
0: ใช่ค่ะแต่คำถามคือ สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบการจ้างงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนตาบอดและคนพิการในชุมชน

0: ชนของเราในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าไปในทิศทางไหนบ้าง
1: เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับ
0: มันจะทำให้คนพิการมีอิสระมากขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรเฝ้าติดตามและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิทธิเหล่านี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงค่ะ
1: เป็นคำถามที่ชวนให้เรามองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปฟักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์
2: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ช่วยด้วย
4: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
4: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
4: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
4: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
4: ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
4: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
4: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
5: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ใดกันหนาวนะครับงั้นก็ขอเพาะจากพี่ต่ายอรทัยนะครับยินดีเป็นความสุขที่ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก49นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฝั่งใดที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ฝั่งใดที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็ยังรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเองครับที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org นะครับแล้วค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทาง www.ddlamtakong.comแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็แจ้งมาได้ที่0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับนอกจากจะสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราผ่านทางมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์ได้แล้วนะครับในช่วงเวลาอื่นๆในวันอื่นๆนะครับก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้อย่างวันนี้นะครับเราออกอากาศกัน4รอบ2รายการเลยนะครับเดี๋ยวในช่วง 11:10 น.ถึง 12:00 น.ก็พบกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับของสวทนครราชสีมาก็เป็นรายการแสงสว่างในความมืดนะครับโดยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับงานกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมตลอดประมาณ1เดือนนะครับให้ได้รับฟังกันเพราะบางท่านก็อาจจะไม่สามารถรับฟังผ่านทางคลื่นนะครับหลายๆคลื่นที่ออกอากาศได้แต่ถ้าเกิดเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกำลังส่งก็ค่อนข้างสูงนะครับก็จะฟังได้ทั่วจังหวัดนครราชสีมาก็จะได้อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังการรวมถึงยังออนไลน์พร้อมกันผ่านทาง KRB Radio ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย2นะครับจะเป็นรายการเติมฝันปันสุขของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 105.25 เมกะเฮิรตซ์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นทุกวันครับก็มีอีก3คลื่นที่รับสัญญาณสดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น 91.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางเรดิโออำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปะไท 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะไทยนะครับก็ในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ก็ติดตามรายการได้ในทุกวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเดี๋ยวรอการอนุมัติผังรายการสักครู่นะครับจะเราจะออกอากาศเพิ่มเติมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตามที่ได้ประสานงานคุยกันไว้ก็น่าจะเป็นช่วง 16:00 น.ถึง 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวรอทางด้านของผู้บริหารสถานีแล้วก็ทางกสทช.อนุมัติผังรายการสักครู่นะครับแล้วก็จะสามารถติดตามรับฟังกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งคลื่นที่น่าจะฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพื่อเ
ประโยชน์นะครับเพื่อสิทธิสวัสดิการต่างๆที่จะได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องคนตาบอดเราให้ได้รับทราบกันนะตรงนี้จากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับงานประชาสัมพันธ์ของเราก็พยายามนะครับในทุกๆช่องทางในทุกรูปแบบนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์นะครับที่จะสามารถติดตามได้ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่า Instagram @tabod.nm นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับหรือว่าจะเป็น LINE Official @nmabconnect นะครับออนไลน์ทุกช่องทางที่จะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็สื่อสารกันได้แล้วก็ผ่านรายการวิทยุนะครับซึ่งก็ยังคงเป็นสื่อสำคัญที่เรายังไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าทางสมาชิกของเราส่วนใหญ่นะครับ 70-80% ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆก็อาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับการฟังวิทยุก็น่าจะเป็นช่องทางที่ประหยัดแล้วก็สะดวกมากที่สุดนะครับเราจึงจัดทำรายการนี้ขึ้นรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีนี้นะครับเราทำมาน่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านนายกบุญเลี้ยงไรกระโทกนะครับโดยการสนับสนุนของไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาจารย์ประพันธ์นะครับทางมจร.นครราชสีมาก็ดูแลรายการเรามาน่าจะมากกว่าน่าจะเกือบ10ปีได้แล้วนะครับเพราะว่าเฉพาะผมมาดูแลตรงนี้เองก็ประมาณ5ปีแต่ก็มีการจัดก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนจะมีอาจารย์จ้อยนะครับดูแลรายการตรงนี้แล้วก็มีทีมงานจากทางสมาคมของเราก็ไปจัดร่วมนะครับแล้วเราก็ตั้งแต่สมัยท่านสุชาติแดงกระโทกในสมัยแรกนะครับที่มาเป็นนายกสมาคมเราก็ได้รับผิดชอบรายการเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ออกอากาศมาถึงทุกวันนี้นะครับทั้งทางมจร.นครราชสีมาที่ยังออกอากาศอยู่ณปัจจุบันแล้วก็คลื่นอื่นๆที่ออกอากาศเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางสวทนครราชสีมาซึ่งเมื่อก่อนให้เวลาเราครึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็น1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าท่านก็เห็นถึงความสำคัญนะครับแต่อาจจะไม่สามารถให้เวลาเยอะกว่านี้ได้เนื่องจากหลากหลายหน่วยงานนะครับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็พยายามจัดสรรเวลาเพิ่มเติมตอนนี้ก็ได้มา2รายการนะครับเป็นรายการของทางสมาคมเองแล้วก็รายการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนหน้าก็จะมีการปรับผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนวันบ้างเดี๋ยวจะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับการติดตามรายการผ่านวิทยุนะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาในทุกรายการที่เราออกอากาศนะครับผ่านทาง KRB Radio www.nmab.or.th/radio นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับก็โทรมาสอบถามกับทางสมาคมได้นะครับ044-353-452 044-353-452 0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ผมนนท์ธวัชพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลชูผ้าสิ้นลายการสันกำแพงขึ้นทะเบียน GI ต่อจากมะแขวนเชียงใหม่ที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2569โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาและรับรองการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสำหรับสินค้าศิลาดลเชียงใหม่ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมคุณภาพเพื่อส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสือขออนุญาตต่อไปพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาและรับรองร่างคำขอขึ้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟอินทนนท์ทั้งในส่วนของคำขอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกและแผนควบคุมการตรวจสอบเพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์และมาตรฐานสินค้าในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาดตลอดจนสร้างความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผ้าสิ้นลายการสันกำแพงเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียน GI ในลำดับต่อไปควบคู่กับการติดตามผลสำเร็จด้านการจัดงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในวงการสื่อสารที่ได้ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะภาษาไทยของเรามีหลายระดับค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สื่อสารกับใครในบริบทไหนและกว่า30ปีในวงการมายาของคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์คนสื่อของเราท่านนี้ได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบผ่านการแสดงในบทบาทต่างๆค่ะและนี่ทำให้คุณนกภาคภูมิใจในภาษาไทยเหลือเกินค่ะเราไปพูดคุยกับคุณนกกันค่ะ
1: คนสื่อของเราวันนี้เป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยสินใจเปล่งพาณิชย์กับหลากหลายบทบาทในงานวงการบันเทิงนักแสดงทั้งจอเงินจอแก้วละครเมทีรวมถึงการเป็นนักพากย์และนักร้องผลงานเหล่านี้คือเครื่องการันตีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นยังยืนยันด้วยรางวัลอันทรงหลากหลายบทบาทในงานวงการบันเทิงนักแสดงทั้งจอเงินจอแก้วละครเมทีรวมถึงการเป็นนักพากย์และนักร้องผลงานเหล่านี้คือเครื่องการันตีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นยังยืนยันด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมายตลอดเวลากว่า30ปีในวงการบันเทิงไทย
2: ด้วยอาชีพการเป็นนักแสดงหลายเรื่องราวหลายบทบาทที่เราเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ต้องพูดภาษาไทยก็หลายเรื่องที่จะเป็นละครที่ย้อนยุคการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือการออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะทุกชาตินะคะก็ล้วนมีภาษาของตัวเองภาษาที่ใช้กันมาโบราณภาษา

0: มัยก่อนหรือจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันในที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องมีรากฐานของเราใช่ไหมคะเรามีภาษาไทยที่มีความสวยงามการใช้ภาษามันก็เป็นเรื่องของรสนิยมด้วยนะคะวัฒนธรรมด้วยการศึกษาด้วยการใช้คำพูดที่ดีมันก็บ่งบอกถึงจิตใจที่ดีไม่ต่อต้านคำใหม่ๆไม่ต่อต้านคำแสลงหรืออะไรที่เดี๋ยวนี้ใช้กันมันก็สนุกสนานดีแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราควรเขียนอย่างไรเราควรพูดอย่างไรแล้วก็พูดเมื่อไหร่พูดที่ไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงค่ะ
1: ตั้งรณรงค์หรือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อก็เป็นส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็แบบอยากให้ใช้ภาษาถูกต้อง
2: มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นนะคะที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองค่ะต้องขอบคุณบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสรรค์ภาษาไทยขึ้นมาภาษาไทยจะดำรงอยู่และเป็นความภาคภูมิใจของเราอีกนานเท่านานถ้าเราไม่หลงลืมที่จะใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปพ.ร.วางแนวทางขยายผลศาสตร์พระราชาสร้างตำบลเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนมวลชนเพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ตำบลเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำเครือข่ายมวลชนและสมาชิกเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมการประชุมการประชุมเริ่มต้นด้วยการรายงานผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและการขับเคลื่อนเครือข่ายทสปช.โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการครูเพชรในตมการจัดตั้งและการดำเนินงานหมู่บ้านอาสาป้องกันหมู่บ้านรวมถึงโครงการเกษตรอาหารกลางวันและแนวทางการขับเคลื่อนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงการดำเนินงานของเครือข่ายในพื้นที่ในโอกาสนี้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ตำบลเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเปิดเวทีหารือแนวทางการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายมวลชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนทั้งนี้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ตำบลเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมวลชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการประสานงานและการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริอันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนยุเขาตีกันระวังเราได้เรื่อง
13: ยายเล็กแกดูนางนั่นสิมันอ่อยผู้ชายของเธอแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องตบมันเอาให้มันตายไปข้างหนึ่งฮึยายนั่นน่ะมันร้ายนะเห็นหน้าซื่อจิตใจร้ายใช่เล่นเลย
14: จะดีเหรอแกฉันไม่กล้า
13: ดีสิเอาเลยเอาเลย
15: อะไปยุยงเขาแบบนั้นถ้าเกิดเขาไปทำร้ายคนอื่นเข้าจริงๆมีความผิดร่วมด้วยนะคะถึงจะไม่ได้เป็นคนลงมือเองก็ตามแต่ถ้าเกิดมีใครยืนยันหรือว่ามีหลักฐานว่าใครเป็นคนยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นคนที่ยุยงส่งเสริมจะได้รับโทษ1ใน3หรือว่าได้รับโทษเท่ากับความผิดของคนที่ทำผิดเลยนะคะสมมุติคุณสำลีโดนตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสำลีกับคุณสมัยในฐานะผู้ยุยงส่งเสริมอาจจะติดคุกกันไม่เกินคนละ2ปีหรือโดนปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินคุณสำลีโดนคุณสมัยก็ต้องโดนไปด้วยค่ะฉะนั้นอย่าไปยุยงให้คนทำร้ายกันเลยค่ะเพราะมีแต่คนต้องลำบากทั้งคนทำร้ายคนถูกทำร้ายและคนยุยงก็เช่นกันค่ะ
13: อ้าวเฮ้ยยายเล็กใจเย็นๆกลับมาก่อนมีอะไรค่อยๆ คุยกันดีกว่า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเราพบกันนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะพบกันเป็นประจำตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะรับฟังผ่านทาง105.25ได้แล้วยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.parkfm.org นะครับไปค้นหาสถานี KRB Radio นะครับซึ่งเราออกอากาศสดพร้อมกันกับ 105.25 อยู่ณเวลานี้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในเดือนนี้นะครับเราจะพบกันเวลานี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเดือนหน้าตุลาคม2019นะครับปีงบประมาณใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาออกอากาศนะครับเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศแต่ยังวันเดิมนะครับโดยเราจะเปลี่ยนเวลาจาก 11:10 น.ถึง 12:00 น.ไปเป็น 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้เช่นเดิมครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ครับก็เช่นเคยในช่วงแรกช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตให้กับท่านได้รับฟังกันนะครับว่าทางคณะกรรมการสมาคมหรือว่าสมาคมของเราไปมีการดำเนินการนะครับกิจกรรมใดผ่านไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ได้รับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เมื่อพูดถึงคนตาบอดเนี่ยภาพจำในหัวของสังคมส่วนใหญ่คืออะไรครับคือแบบการฝึกอาชีพพื้นฐานหรือว่าการร้องเพลงแลกเงิน
2: ฮะหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงการนั่งรอรับเงินสงเคราะห์ไปวันๆอะไรแบบนั้นใช่มั้ยคะ
1: ใช่เลยครับแต่วันนี้ครับเรากำลังจะพาผู้ฟังทุกท่านไปดูการทลายกรอบครั้งใหญ่เลยคือเมื่อคนตาบอดกำลังก้าวขึ้นมาสวมหมวกเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์
2: ฟังดูพลิกกฎบาทมากเลยนะคะ
1: ครับแถมพวกเขายังเป็นคนส่งออกองค์ความรู้นี้ไปทั่วประเทศอีกด้วยนะครับ
2: ว้าวน่าสนใจมากค่ะ
1: ครับผมก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแซงสม่างในความมืดประจำวันพุธที่16กันยายน2569ครับ
2: ค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันเพื่อนำข้อมูลที่น่าสนใจมาคลี่ให้เห็นถึงแก่นแท้กันอีกเช่นเคยนะคะ
1: แน่นอนครับและสำหรับการออกอากาศของเราผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz ทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ครับผม
2: ใช่ค่ะซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: เอาล่ะครับสำหรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราจะมาสำรวจกันอย่างละเอียดในวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีความสำคัญระดับเป็นจุดเปลี่ยนเลยทีเดียวครับ
2: อ่ะฮะจุดเปลี่ยนยังไงคะ
1: คือเรามีประกาศแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด4ฉบับเลยนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งถ้าเกิดเราอ่านแค่พาดหัวข่าวเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นข่าวจัดกิจกรรมหรือการประชุมทั่วไป
2: ค่ะก็ดูเป็นงานเอกสารงานบริหารปกติเนาะ
1: ใช่ครับแต่หากเราวิเคราะห์ลึกลงไปถึงกลไกการทำงานจริงๆมันมีนัยยะของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างซ่อนอยู่เพียบเลยครับ
2: อ๋อคือภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการเจาะลึกให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญถูกไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับจากที่เรามักจะคุ้นเคยกับระบบสวัสดิการที่แบบเน้นการให้ความช่วยเหลือไปวันต่อวัน
2: เปลี่ยนไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินการลงทุนแล้วก็การวางแผนเชิงโครงสร้างเพื่อคนตาบอดอย่างแท้จริง
1: เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับเริ่มจากภาพของการทลายกรอบเดิมๆสู่การติดปีกทางการเงินและการลงทุนให้คนตาบอดกันก่อนเลย
2: ได้เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือ เวลาเราพูดถึงการส่งเสริมอาชีพให้คนตาบอดหรือแม้กระทั่งคนพิการในกลุ่มอื่นๆเนี่ย
1: ครับ
2: ภาพในหัวของสังคมมันไปหยุดอยู่ตรงไหนคะ
1: มันมักจะไปหยุดอยู่ที่การฝึกทักษะพื้นฐานบางอย่างครับอย่างเช่นพวกงานหัตถกรรมหรืองานบริการเฉพาะทางอะไรแบบนั้น
2: อ๋อใช่ใช่นวดแผนไทยทำไม้กวาดอะไรพวกนี้
1: ใช่ค่ะแต่ข้อมูลจากงานสัมมนาใหญ่2งานในช่วงเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังบอกเราว่าวิสัยทัศน์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก้าวข้างผ่านเรื่องพวกนั้นไปไกลมากแล้วค่ะ
2: ที่บอกว่าก้าวข้างไปไกลคือมันไม่ใช่งานสัมมนาในพื้นที่ตัวเองด้วยนะคะ
1: ยังไงนะคะคือเป็นการเดินทางข้ามภูมิภาคเพื่อไปถ่ายทอดความรู้เลยครับสิ่งที่สะดุดตาผมมากเนี่ยคืองานแรกช่วงวันที่21ถึง23สิงหาคมทางสมาคมได้ส่งคีแมนคนสำคัญลงใต้ไปไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับ
2: โหลงใต้ไปเลยเหรอคะไปไกลมาก
1: ครับผมนั่นก็คือนางสาวรัตนาเกษมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและยังสวมหมวกผู้จัดการร้าน1178คาเฟ่ด้วยนะครับ
2: อ๋อค่ะ
1: พร้อมกับนายสุวินแบกคุณทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ
2: ทั้งสองท่านไปทำอะไรที่นั่นคะ
1: ทั้งสองท่านไปเป็นวิทยากรที่โรงแรมเหมืองริกอครับในโครงการรุ่นที่5ของภาคใต้หัวข้อคือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
2: ค่ะหัวข้อดูจริงจังและเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคะและความเคลื่อนไหวยังไม่จบแค่นั้นค่ะถัดมาอีกแค่ไม่กี่วันเองในวันที่27สิงหาคม
1: ครับมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับ
2: นายบุญเลี้ยงไล่กระโทกรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็เดินทางขึ้นไปทางภาคอีสานตอนบนค่ะ
1: โอ้คราวนี้ไปทางอีสานบน
2: ใช่ค่ะได้รับเกียรติให้เป็นทั้งวิทยากรบรรยายและวิทยากรกลุ่มที่โรงแรมเชียงคานเมาน์เทนรีเวอร์รีสอร์ทค่ะ
1: ที่เชียงคานจังหวัดเลยใช่ไหมครับหัวข้อคืออะไรครับรอบนี้
2: หัวข้อคือการบริหารการเงินการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เพื่อคนตาบอดค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับผมขอเบรกตรงนี้นิดนึง
2: ได้ค่ะว่ามาเลย
1: คือพอผมได้อ่านหัวข้อสัมมนาโดยเฉพาะคำว่าการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนเนี่ยผมเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยครับ
2: คำถามว่าอะไรคะ
1: คือการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับขนาดคนทั่วไปที่มีสายตาปกติมองเห็นกราฟหุ้นชัดเจนอ่านเอกสารการเงินได้คล่องแคล่วยังแบบพลาดขาดทุนกันเยอะแยะเลย
2: ใช่ค่ะเรื่องนี้จริง
1: แล้วทีนี้การผลักดันให้คนตาบอดซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่างไปรับบทบาทเป็นนักลงทุนหรือนักบริหารสินทรัพย์เนี่ยมันจะไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินให้พวกเขาหรอครับ
2: เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ตรงจุดมากค่ะและนั่นแหละค่ะคือมายาคติที่สังคมมักจะตีกรอบไว้เวลาพูดถึงการเงินกับคนตาบอด
1: หมายความว่ายังไงครับ
2: คือเรามักจะคิดว่าการลงทุนเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอกระดานหุ้นหรือแบบเทรดคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนสูงปรี๊ดอะไรแบบนั้น
1: อ่าฮะผมก็คิดภาพประมาณนั้นเลย
2: แต่ในความเป็นจริงการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนที่ทางสมาคมไปให้ความรู้นั้นอ่ะมันมีกลไกที่กว้างและจับต้องได้มากกว่านั้นเยอะเลยค่ะ
1: อ๋อมันทำงานยังไงครับลองอธิบายกลไกตรงนี้ให้ผมกับผู้ฟังทุกท่านเห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายตามหัวข้อสัมมนานั้นมันรวมถึงการรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ค่ะ
1: อ๋อสหกรณ
2: ์ใช่ค่ะการระดมทุนเพื่อเปิดกิจการขนาดย่อมหรือการบริหารจัดการรายได้จากอาชีพอิสระเพื่อนำไปต่อยอดยกตัวอย่างเช่นร้าน1178คาเฟ่ที่คุณรัตนาเป็นผู้จัดการนั่นไงคะ
1: อ
2: ่
1: าฮะร้านคาเฟ่นี้นี่เอง
2: นี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยค่ะของการนำเอาความสามารถมาผสมผสานกับการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งมันต้องใช้ทักษะการคำนวณต้นทุนกำไรแล้วก็การหมุนเวียนกระแสเงินสด
1: จริงด้วยครับทำคาเฟ่ต้องบริหารเงินเก่งมาก
2: มันทำให้คนตาบอดสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเช็คดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งอ่านรายงานของกองทุนรวมได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: โอ้โหแปลว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ภาพจำเก่าๆอีกต่อไปแล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: จุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือการหาเงินทุนมาทำอาชีพเนี่ยมันก็เหมือนการหาน้ำมาเติมในถังแต่การบริหารการเงินและการลงทุนคือการอุดรอยรั่วและทำให้ถังนั้นผลิตน้ำเพิ่มได้เองอันนี้ผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับ
2: เห็นภาพชัดเลยค่ะ
1: คือการให้เงินสงเคราะห์หรือการช่วยหาเงินทุนก้อนแรกให้คนตาบอดไปทำอาชีพเนี่ยมันก็เหมือนการให้ไม้เท้าขาวคือมันจำเป็นมากในการช่วยให้พวกเขาเดินคลำทางเอาตัวรอดไปได้ในระยะสั้นหรือในแต่ละวัน
2: ใช่ค่ะมันคือพื้นฐาน
1: แต่ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการลงทุนที่ทางสมาคมกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการสร้างระบบ GPS หรือเรดาร์นำทางระยะยาวเลยนะครับ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เยี่ยมมากค่ะ
1: ครับคือมันบอกได้ว่าตรงไหนคือหลุมพรางทางการเงินตรงไหนคือเส้นทางที่ปลอดภัยและจะทำยังไงให้เงินก้อนนั้นมันงอกเงยขึ้นมาดูแลเขาได้ในยามเกษียณ
2: ใช่เลยค่ะลองจินตนาการถึงคนตาบอดคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเคยมีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดือนชนเดือน
1: ครับผม
2: ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเจ็บป่วยขึ้นมาเขาจะขาดรายได้ทันทีเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับลำบากเลย
2: แต่ด้วยองค์ความรู้ที่สมาคมกำลังเผยแพร่อยู่นี้คนคนเดียวกันนี้กำลังเรียนรู้วิธีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์ที่แบบให้ปันผลมั่นคง
1: อ๋อเป็น passive income ไปเลย
2: หรือการรวมทุนกับเพื่อนสมาชิกเพื่อขยายกิจการแฟรนไชส์เล็กๆนี่แหละค่ะคือการทลายกรอบอย่างแท้จริงการเปลี่ยนผ่านจากสถานะผู้รับมาเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนค่ะ
1: แล้วจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือการที่บุคลากรจากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปให้ความรู้ไกลถึงภาคใต้และอีสานตอนบนเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยนะครับ
2: ภาพแบบไหนคะ
1: คือมันไม่ใช่แค่การที่พวกเขาประสบความสำเร็จในบ้านตัวเองแล้วนะครับ
2: ถูกต้องค่ะมันแปลว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยได้ยกระดับองค์กรจากแค่การเป็นพื้นที่รวมกลุ่มช่วยเหลือกันกลายมาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้หรือพูดง่ายๆคือเป็นผู้ส่งออกโมเดลความสำเร็จระดับชาติไปแล้วค่ะ
1: สุดยอดมากครับ
2: การที่พื้นที่อื่นเชิญพวกเขาไปบรรยายแปลว่าระบบที่พวกเขาทำอยู่มันพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กทำได้จริงแล้วคนตาบอดที่อื่นก็สามารถนำไปทำซ้ำให้สำเร็จได้เช่นกันค่ะ
1: โอ้โหฟังดูแล้วมันทรงพลังมากนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะพลังของการจัดการที่ดี
1: แต่ทีนี้ล่ะครับมันก็นำมาสู่คำถามถัดไปที่ผมสงสัยมาก
2: ๆสงสัยเรื่องอะไรคะ
1: คือ ความสำเร็จภายนอกที่เราเห็นเนี่ยภาพของการเป็นวิทยากรระดับประเทศการบริหารสินทรัพย์ที่ดูเป็นระบบพวกเขาทำได้ยังไงครับอะไรคือเครื่องยนต์เบื้องหลังที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะว่าไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือแค่ความเก่งกาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะ
1: ฮะแล้วมันเกิดจากอะไรครับ
2: การที่องค์กรหนึ่งจะแข็งแกร่งพอที่จะไปสอนคนอื่นได้เนี่ยตัวองค์กรเองต้องมีระบบหลังบ้านที่ทรงพลังมากๆค่ะซึ่งข่าวสารอีก2ฉบับจากแหล่งข้อมูลของเราจะช่วยเปิดเผยให้เห็นถึงกลไกการทำงานที่ว่านี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งเลยค่ะ
1: อ๋อข่าวที่ว่านั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการภายในใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: คือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่922569ซึ่งใช้เวลาช่วงเช้าตลอดครึ่งวันเลยตั้งแต่9โมงถึงเที่ยง
2: ค่ะ
1: นำโดยนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมพร้อมด้วยทีมกรรมการครบชุดเลยเพื่อติดตามผลงานอย่างเข้มข้นครับ
2: อื้อหือประชุมกันเข้มข้นมากและยังมีอีกงานนึงนะคะที่จัดในสถานที่เดียวกันเลย
1: ที่ไหนครับ
2: ห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะแต่เป็นช่วงบ่ายของวันที่5กันยายนตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็น
1: อ๋อวันที่5กันยายนแล้วงานนี้คืออะไรครับ
2: นำโดยคุณสุชาติเช่นเดียวกันค่ะเป็นการจัดโครงการเขียนแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ปี2570เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะล่วงหน้าไปอีกปีเลยถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยมันก็คือข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กรทั่วๆไปเลยนะคะเนี่ยมีการประชุมบอร์ดมีการเขียนแผน
1: นั่นแหละครับตรงนี้ผมขอสารภาพกับผู้ฟังทุกท่านตรงๆเลยว่าตอนที่ผมอ่านข้อมูลเตรียมตัวมาจัดรายการทีแรกเนี่ยผมยอมรับว่าแอบรู้สึกงงนิดหน่อย
2: งงตรงไหนคะ
1: ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเอาเรื่องการประชุมทำแผนหรือว่ามติที่ประชุมกรรมการมาพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งในรายการด้วย
2: อ่าฮะมันดูน่าเบื่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือมันดูเป็นเรื่องงานเอกสารเป็นเรื่องจำเจของทุกองค์กรที่ก็ต้องมีฝ่ายบริหารมานั่งประชุมกันอยู่แล้ว
2: แล้วพออ่านลึกลงไปคุณคิดยังไงคะ
1: ผมถึงมาตั้งคำถามไงครับว่าทำไมการที่คณะกรรมการอนุกรรมการแล้วก็สมาชิกต้องมานั่งสุมหัวระดมสมองวางแผนข้ามปีไปจนถึงปี2570ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569แบบนี้เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสลักสำคัญนักสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรต่อภาพรวมครับ
2: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เราจะพบคำตอบที่ไขปริศนาทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นแค่งานเอกสารจำเจนี่แหละคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จทั้งหมดเลยนะคะ
1: จริงเหรอครับมันสำคัญขนาดนั้นเลย
2: ลองนึกภาพดูนะคะสมาคมไม่ได้ถูกบริหารแบบสั่งการเบ็ดเสร็จจากคนตาดีที่อยู่ข้างนอกแล้วมากำหนดว่าคนตาบอดควรได้อะไร
1: อ๋อไม่ได้เป็นแบบท็อปดาวจากคนนอก
2: ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าการบริหารแบบกระจายอำนาจและการสร้างระบบที่คนตาบอดออกแบบเพื่อคนตาบอดเองค่ะ
1: อธิบายคำว่ากระจายอำนาจในบริบทของสมาคมนี้ให้เห็นภาพอีกนิดได้ไหมครับกลไกมันทำงานยังไงในวันที่มีการทำแผน
2: กลไกมันคือการดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันเลยค่ะตั้งแต่ระดับนายกสมาคมคณะกรรมการไปจนถึงสมาชิกผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่
1: คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะการที่พวกเขามานั่งทำแผนงบประมาณปี2570ล่วงหน้าข้ามปีเนี่ยมันแปลว่าพวกเขาต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าในปีหน้าโลกจะเปลี่ยนไปทางไหน
1: อื้อหือมองอนาคตกันเลย
2: เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่คนตาบอดต้องใช้อาชีพไหนกำลังจะตายและอาชีพไหนกำลังจะเกิด
1: โอ้นี่มันแผนยุทธศาสตร์องค์กรชัดๆ
2: ใช่เลยค่ะนี่คือการทำงานเชิงรุกค่ะแทนที่จะทำงานแบบตั้งรับรอว่าปีหน้าจะมีงบสงเคราะห์หลุดมาเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาแบ่งกันใช้ไปวันๆ
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: แต่พวกเขากำลังกางแผนที่แล้วขีดเส้นทางล่วงหน้าเลยว่าองค์กรจะเดินไปทิศทางไหนค่ะ
1: อืมกระจ่างเลยครับเพราะคุณอธิบายแบบนี้ปุ๊บมันลบภาพงานเอกสารที่ดูน่าเบื่อออกไปเลยนะแต่มันคือการสร้างพิมพ์เขียวขององค์กรเลย
2: ใช่ค่ะพิมพ์เขียวที่ชัดเจนมาก
1: หมายความว่าการที่บุคลากรของสมาคมมีศักยภาพพอที่จะกระโดดออกไปเป็นวิทยากรระดับประเทศในภาคใต้และภาคอีสานตอนบนได้เนี่ยก็เพราะพวกเขามีแผนยุทธศาสตร์รองรับอยู่แล้วว่าองค์กรจะต้องมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรและกระจายความรู
2: ้ถูกต้องที่สุดค่ะแผนงานที่ดีจะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายที่จับต้องได้จริงๆ
2: แล้วมันก็ยังยืนยันหลักการที่ว่าคนตาบอดทำงานเพื่อคนตาบอดอย่างแท้จริงเลยนะคะ
1: ประโยคนี้ทรงพลังมากครับ
2: เพราะคนที่รู้ซึ้งถึงความต้องการข้อจำกัดและศักยภาพของคนตาบอดได้ดีที่สุดก็คือตัวคนตาบอดเองนั่นแหละค่ะ
1: จริงด้วยครับ
2: เมื่อพวกเขามาเป็นคนกำหนดแผนยุทธศาสตร์เองโครงการที่ออกมาจึงไม่ใช่เกาได้ถูกที่คันแต่เป็นการแก้ปัญหาที่รากฐานแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะ
1: คือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการแค่รวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องสิทธิมาเป็นการสถาปนาตัวเองเป็นองค์กรบริหารจัดการแบบมืออาชีพเลยนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: มีโครงสร้างที่แข็งแรงมีฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายปฏิบัติการไปจนถึงฝ่ายเผยแพร่องค์ความรู้ครบวงจรมาก
2: และนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากนะคะสำหรับผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำงานในภาคธุรกิจภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรลองนำแนวคิดนี้ไปทบทวนดูได้ค่ะ
1: ครับผม
2: การเปลี่ยนเลนส์ในการมองปัญหาจากการมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบวันต่อวันไปสู่การวางโครงสร้างและแผนระยะยาวคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยล่ะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลยครับ
2: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าต่อให้มีข้อจำกัดทางกายภาพแต่ถ้ากระบวนการทางความคิดและการบริหารจัดการเป็นระบบก็สามารถสร้างความยั่งยืนและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางความคิดในระดับประเทศค่ะ
1: ครับมันคือบทเรียนเรื่องความยั่งยืนที่ปรับใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะครับจากเอกสารข่าวสารทั้ง4ฉบับที่เราได้ร่วมกันเจาะลึกในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือหรือกำหนดการทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานของการก้าวไปข้างหน้า
2: ใช่ค่ะสัมผัสได้ถึงพลังนั้นเลย
1: มันคือการพัฒนาที่ไม่ได้นั่งรอคอยโชคชะตาหรือความสงสารแต่เป็นการสร้างโอกาสด้วยความรู้การวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็การลงมือทำอย่างจริงจังครับ
2: สิ่งนี้นำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่าถ้าองค์กรระดับจังหวัดอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถวางระบบและกลไกภายในที่เข้มแข็งจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของสมาชิกให้กลายเป็นนักลงทุนเป็นผู้จัดการคาเฟ่และเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้อย่างสมศักดิ์ศรีขนาดนี้เนี่ย
1: ฮะแล้วภาคส่วนอื่นๆล่ะครับ
2: นั่นแหละค่ะแล้วภาคส่วนอื่นๆในสังคมล่ะคะโดยเฉพาะระบบสวัสดิการของรัฐระดับประเทศจะสามารถหยิบยืมโมเดลการสร้างความเข้มแข็งนี้ไปปรับใช้เพื่อแทนที่การจ่ายเงินสงเคราะห์แบบเดิมๆได้อย่างไรบ้าง
1: เป็นคำถามที่ท้าทายมากครับ
2: ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราปลดล็อกศักยภาพของคนพิการทั่วประเทศด้วยวิธีคิดแบบการลงทุนและบริหารสินทรัพย์เราจะได้

0: ้งชีวิตที่ยั่งยืนในวันพรุ่งนี
1: ้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังทุกท่านที่สนใจแนวคิดการทำงานที่ทรงพลังแบบนี้นะครับหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดอบรมทักษะอาชีพและกิจกรรมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: ค่ะสามารถติดต่อได้ทางไหนคะ
0: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
1: ครับทวนเบอร์อีกรอบนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปฟักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาม
2: ายเท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก
1: ลับมาชุดที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศบันทึกรายการนะครับกันที่ชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง12:00 น.นะครับแต่ก็เดือนหน้าจะเปลี่ยนเวลานะครับเป็นวันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันแต่เป็นเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ก็ฝากติดตามรับฟังกันไว้ด้วยนะครับนอกจากท่านจะสามารถรับฟังผ่านทาง 105.25 เมกะเฮิรตซ์ได้แล้วนะครับณตอนนี้ครับเราออกอากาศสดพร้อมกันอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางระบบออนไลน์นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อช่วงแรกที่ผ่านมาก็มีการสรุปนะครับกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราที่ได้มีการทำมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมมาจนถึงต้นเดือนกันยายนนะครับก็ช่วงที่2นี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บตกเพิ่มเติมนะครับอีกหลากหลายกิจกรรมที่อาจจะตกหล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมกับน้องๆกลุ่มยูนิโวทนะครับนำโดยนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็มีจากราชภัฏนครราชสีมาของเราด้วยมาได้มาทำกิจกรรมที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับโดยการนำนวัตกรรมบัตรทาบนะครับลงคะแนนที่มีการปรับปรุงนะครับมาเพื่อให้คนตาบอดเราสามารถลงคะแนนนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยพัฒนาจากตัวเดิมที่ทางกกต.ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นบัตรทาบนะครับมาเป็นลักษณะของคล้ายกับแฟ้มนะครับทาบอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะของเปลี่ยนจากการกาเป็นการปั๊มลงไปนะครับโดยน้องๆก็เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบ1/3นะครับของทางวุฒิสภานะครับที่เกี่ยวมีการประกวดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็น้องๆก็ได้มีการอัปเดตแก้ไขนะครับตัวนี้มาน่าจะมาถึงสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับสำหรับตัวแฟ้มทาบการลงคะแนนตรงนี้นะครับน้องๆเข้าไปที่สิงห์บุรีนะครับไปกรุงเทพมหานครแล้วก็มาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราโดยมีสมาชิกนะครับของเราเข้าร่วมจนหมด19ท่านนะครับได้มีการทดลองการกากบาทครับทั้งในรูปแบบเดิมแล้วก็ในรูปแบบที่น้องๆทำมาให้ใหม่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้มีการผลักดันนะครับให้กับทางวุฒิสภาต่อไปเพื่ออาจจะมีการผลักดันเป็นกฎหมายเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งอะไรพวกนี้นะครับเพื่อความสะดวกของคนพิการของเรานะครับของคนตาบอดเราจะได้สามารถลงคะแนนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นความลับมากยิ่งขึ้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับจากทางกลุ่มยูนิโวทนะครับที่ให้เห็นความสำคัญคนตาบอดของเรานะครับแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมหลักตรงนี้ด้วยคือทาง โก๋แก่นะครับที่สนับสนุนอาหารว่างนะครับของรางวัลต่างๆมามอบให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวันที่28นะครับ28สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้มีการจัดส่งนะครับไม้เท้าขาวที่เป็นไม้เท้าขาวแบบสไลด์นะครับที่ทางสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครสีมาของเราได้มีการส่งคำขอกันเข้ามานะครับจำนวนน่าจะหลายท่านนะครับประมาณ8ท่านนะครับได้มีการจัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วโดยที่รายชื่อที่ท่านที่เราได้จัดส่งไปนะครับก็จะมีนางสาวกมลวรรณโนบขุนทศนะครับนางสาวนรนาถดัตถุยาวัฒน์3นายทรงพลนายทรงพลดัตถุยาวัฒน์4นางสาวชุติการปิเดนันกูล5นางสาวสุนิตากุลเกลี้ยง6นายประเสริฐเข็มโคกรวด7นางสาวนายบุญมีจุนทองหลางนะครับ8นายอัธวิทย์ขาวชมนะครับแล้วก็สมาชิกที่ต้องการไม้เท้าขาแบบสไลด์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาให้เจ้าที่ลงคิวไว้ให้ได้นะครับไม้เท้าอาจจะไม่ได้ไปในทันทีภายในแต่ละเดือนนะครับอาจจะมีความล่าช้าบ้างเนื่องจากการจัดซื้อนะครับก็ต้องรองบประมาณในการบริจาคเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ตัวไม้เท้าแบบนี้นะครับมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็ต้องหาแหล่งจัดซื้อที่มีราคาเหมาะสมมากที่สุดเพื่อนำมาแจกให้กับพี่น้องของเรานะครับอาจจะต้องอดทนรอนิดนึงนะครับยังไงทางสมาคมของเราก็ต้องขออภัยในความล่าช้านะครับในการจัดส่งในแต่ละครั้งด้วยนะครับก็นำมาแจกกับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ประกาศของทางสมาคมนะครับในวันที่เราออกอากาศอาจจะไม่ทันแล้วนะครับสำหรับประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งปิดรับสมัครไปวันที่15นะครับเพราะว่าวันออกอากาศเราเป็นวันที่16ก็น่าจะไม่ทันแล้วแต่ก็ถ้าเกิดท่านใดได้มีการสมัครไปนะครับก็ดูรายชื่อนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศรายชื่อในวันนี้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับมาดูประกาศอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นประกาศที่สตนม023/2569นะครับเป็นประกาศประจำเดือนของเรานะครับเป็นเกี่ยวกับสวัสดิการประจำเดือนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2569นะครับว่ามีท่านใดที่ได้รับสวัสดิการบ้างที่ได้มีการขอเข้ามาแล้วก็ทางอนุกรรมการได้มีการอนุมัตินะครับโดยทางอนุกรรมการได้มีการอนุมัติแล้วแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายนะครับไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะครับโดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลครับจำนวน4รายก็จะมีคุณกิติคมจิตชยานันท์นะครับ400บาท2นางสาวกองศิลป์สงวนจบกได้รับ800บาทนะครับ3นายจักริจบุญทัพเบิกมาจำนวน740บาทนะครับแล้วก็4นายอนุภาพแก้วกันครับเบิกมา 2,000 บาทก็ได้มีการโอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็มีการค่าช่วยเหลือการชาปนกิจนะครับจำนวน1รายนายเดี่ยวเพียงการครับบิดาเสียชีวิตได้รับ 3,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่เดี่ยวด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับรายท่านใดที่ไม่ได้ชื่อในประกาศตรงนี้และยังไม่ได้รับเงินนะครับสามารถโทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ในเวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ขออภัยวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดวันอาทิตย์หรือว่าแล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็ประกาศที่ สตนม024/2569ครับเป็นเรื่องประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2519นะครับซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับนายไพรัชสาพล2นายน้อยพิมพ์พนาว3นายเคมสืบเพ็ง4นายสากลปัตตาลคะนะครับ5นายชัชวาลอาบจบกนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำบัตรสมาชิกจะส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดไม่ได้รับอย่างไรนะครับก็โทรแจ้งเราได้เหมือนเช่นเดิมนะครับ044-353-452 044-353-452โดยท่านจะสามารถใช้สวัสดิการต่างๆได้นะครับโดยนับไปอีก60วันขอไปนับอีก90วันนะครับหลังจากวันเริ่มต้นเป็นสมาชิกนะครับดูจากในบัตรได้เลยนะครับว่าเริ่มต้นสมาชิกวันไหนนะครับก็นับอีก90วันก็จะเริ่มใช้สวัสดิการต่างๆได้นะครับก็ประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวันที่เราออกอากาศนั้นนี้นะครับเมื่อช่วงวันที่12ถึง14ที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกว่าจัดโครงการนะครับการลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับแต่เนื่องจากวันที่เราบันทึกเสียงวันนี้นะครับมันเป็นวันก่อนโครงการนะครับก็จึงยังไม่ได้มีเรื่องมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็สามารถติดตามรับชมบรรยากาศของเราได้ย้อนหลังนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook นะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจของทางด้านของสมาแล้วก็เพจ YouTube นะครับช่อง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ในช่วงเวลา 15:00 น.นะครับถึง 16:00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงโครงการนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับในช่วงของโครงการตรงนี้นะครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็แล้วก็ทางตุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับสำหรับโครงการตรงนี้สำหรับท่านที่ฟังรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้ก็อาจจะต้องไปรับชมย้อนหลังผ่านเพจนะครับเพราะว่ารายการเราออกอากาศหลังจากที่โครงการนี้จัดแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางเรียกว่าองค์กรในเครือเดียวกันกับเราจัดขึ้นนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับ18-20นะครับโครงการการออมการลงทุนนะครับสำหรับคนตาบอดในสำหรับคนตาบอดนะครับทั่วประเทศเลยที่จะมาร่วมกันตรงนี้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุในจังหวัดนครราชสีมาหลากหลายสถานีด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับสามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมนะครับของเราได้ผ่านทางเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ LINE Official @NMABConnect นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของ Instagram @tabod.nm นะครับแล้วก็จะมี YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับผ่านทางคลื่นนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแสงสว่างในความมืดจออากาศตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับ ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา14:10 น.ถึง15:00 น.ก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็ผ่านทางคลื่นอื่นๆได้อีกนะครับก็ติดตามกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็ร่วมบริจาคกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่ตรงโพสต์ปักหมุดหรือว่าเป็นหน้าปกเพจก็ได้นะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR Code นะครับทั้ง2ที่เลยท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเดือนนี้แล้วนะครับเดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงบ่ายอยู่กับรายการเติมฝันปันสุขกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานภายใต้การรับรองร้านอาหารคิวนางจิรนันท์สว่างดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้มีความเท่าเทียมในสังคมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการแสงขออภัยรายการเติมฝันปันสุขนะครับจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราพบกันช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับ 14:10 น. 10 นาทีถึง 15 นาฬิกาพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและไปสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับผู้พิการเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราปกติแล้วเราจะพบกันทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับ 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาแต่ว่าน่าจะเริ่มเดือนหน้าเป็นต้นไปอาจจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเดี๋ยวอย่างไรจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้สดๆพร้อมกันตรงนี้ครับผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในเวลานี้สดๆพร้อมกันได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็โทรมาแจ้งกันได้ครับ0815109471นะครับ0815109471หมายเลขโทรศัพท์ของห้องบันทึกรายการแสงสว่างในความมืดและเติมฝันปันสุขนะครับในช่วงแรกครับในช่วงข่าวสารอัปเดตในช่วงแรกนะครับเราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับในเดือนนี้นะครับหยิบข่าวของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาให้ท่านได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยเนื่องจากในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายๆจนถึงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราหลายครั้งเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบกายอุปกรณ์นะครับการเปิดศูนย์สถานธนานุบาล นะครับแล้วก็การจัดงาน Job and Market Fair นะครับที่เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้หยิบสรุปข่าวให้ท่านได้รับฟังกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของเติมฝันปันข่าวได้เลยครับ

0: ช่วงเติมฝันปันข่าว
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าภาครัฐเนี่ยมอบรถเข็นนั่งคันใหม่เอี่ยมให้กับคนในชุมชนเลย
1: อ่ะฮะฟังดูเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมมากเลยนะคะ
2: ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงสมมุติว่าบ้านของเขาคนนั้นเนี่ยมีบันไดสูงชันสัก10ขั้นอยู่หน้าประตูบ้านเลย
1: อื้อหือลำบากเลยนะคะนั่น
2: ใช่ครับแถมยังไม่มีทางลาดชันเลยแม้แต่น้อยคำถามที่น่าคิดก็คือรถเข็นคันนั้นน่ะมันคือสวัสดิการที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือเป็นเพียงแค่ภาพสวยๆบนหน้าข่าวแบบว่าแจกของแล้วก็จบกันไป
1: เป็นคำถามที่จี้จุดมากเลยค่ะคือหลายครั้งเราก็เห็นภาพแบบนั้นจริง
2: ๆก็นั่นแหละครับวันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกถึงการรื้อถอนภาพจำเก่าๆของการสงเคราะห์แล้วก็มาดูว่าภาครัฐเขากำลังปรับตัวอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นลงลึกไปถึงรากฐานอย่างแท้จริงครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
2: ครับผมก็ขอยินดีต้อนรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเติมฝันปันข่าวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการเติมฝันปันสุขประจำวันพุธที่16 กันยายน 2569ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: หรือสวท.นครราชสีมานั่นเองค่ะ
2: ใช่ครับที่คลื่น FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:10 น.ครับผม
1: ถือเป็นช่วงเวลาดีๆเลยนะคะ
2: แน่นอนครับโดยช่วงเวลาพิเศษนี้ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับผม
1: ค่ะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้นำข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเต็มไปด้วยภาษาราชการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ
2: อ่าฮะภาษาราชการนี่ตัวดีเลยครับเข้าใจยากมาก
1: ใช่ค่ะเราก็จะมาย่อยและเชื่อมโยงให้เห็นถึงแก่นแท้ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะสร้างแรงกระเพื่อมยังไงต่อชุมชนของเราบ้างค่ะ
2: เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือภารกิจหลักการพูดคุยในวันนี้เรามีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เลยครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.
1: ค่ะทางพม.เพิ่งลงพื้นที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพิ่งนำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราแบบต่อเนื่องมากๆเลยในช่วงวันที่3 5 11แล้วก็12กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับ
1: ลงพื้นที่ถี่มากเลยนะคะเนี่ย
2: บ่อยมากครับซึ่งข้อมูลมันเยอะมากตั้งแต่นโยบาย8ด้านที่เขาเรียกว่าสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนไปจนถึงการลงพื้นที่จริงๆแต่สิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมานั่งอ่านสรุปข่าวว่าใครไปทำอะไรที่ไหนบ้างนะครับ
1: แน่นอนค่ะแบบนั้นคงจะน่าเบื่อแย่เลย
2: ใช่ครับเราจะมาสกัดหากลไกว่ารัฐเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนตัวเองจากแค่คนแจกของมาเป็นคนสร้างโอกาสได้ยังไงครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรากางข้อมูลออกมาดูเนี่ยเราจะเห็นการลงพื้นที่แบบปูพรมในหลายอำเภอมากเลยนะคะ
2: มีอำเภอไหนบ้างนะครับ
1: ก็มีทั้งพี่ไม้ชุมพวงหนองบุญมากโชคชัยครูบุรีแล้วก็เสิงสางค่ะมีการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจำนวน70คันที่อำเภอพี่ไม
2: ้โอ้70คันเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีก23คันที่ตำบลหนองหลักอำเภอชุมพวงซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็เป็นแค่การแจกของเหมือนที่ผ่านๆมาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนะครับคือผมขอตั้งข้อสงสัยตรงนี้เลยละกันว่าเอาเข้าจริงๆการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาพจำเดิมๆที่ผมเพิ่งตั้งคำถามไปตอนต้นรายการเลยใช่ไหมหรือครับ
1: อ่าฮะหลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะ
2: คือแบบแจกของถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายกันไปมันจะไปสร้างโอกาสที่ยั่งยืนได้อย่างไรครับ
1: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือถ้าเราดูในรายละเอียดของโครงข่ายนโยบายครั้งนี้นะคะรถเข็นเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวของจิ๊กซอค่ะ
2: หมายความว่ายังมีชิ้นอื่นๆอีกเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้เขาเน้นย้ำคำว่าสวัสดิการแบบองค์รวม
2: องค์รวมเลย
1: ใช่ค่ะหมายความว่าเขาไม่ได้แค่ให้รถเข็นแล้วปล่อยให้กลับไปเผชิญกับบันได10ขั้นที่บ้านแบบที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรก
2: แล้วเขาทำใช่ไหมครับ
1: เขามีการประเมินเพื่อมอบเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วยค่ะ
2: โอ้โหคือไปดูถึงบ้านเลย
1: ใช่ค่ะมีการทำทางลาดมีการปรับปรุงห้องน้ำให้ปลอดภัยแล้วก็ยังมีเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลด้วยนะคะ
2: อ๋อ คือถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยการช่วยเหลือแบบองค์รวมนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปซ่อมบ้านทั้งหลังเลยที่แบบหลังคาก็รั่วเสาก็ร้าวไปพร้อมๆกัน
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: คือไม่ใช่แค่เอารถเข็นไปให้ซึ่งเปรียบเสมือนการเอาถังน้ำไปวางรองน้ำฝนที่หยดลงมาแบบวันต่อวันถูกไหมครับ
1: เห็นภาพชัดเจนมากค่ะมันคือการซ่อมฐานรากเลยและทางพม.เองเขาก็ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากๆด้วยนะคะ
2: เป้าหมายอะไรครับ
1: คือการดูแลครัวเรือนเปราะบางให้ได้ 100% ค่ะโดยต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลย
2: 100% เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแลให้ครบทั้งมิติรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาและการมีงานทำด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตเบรกความทะเยอทะยานนี้สักนิดนะครับ
1: ค่ะ
2: คือโคราชบ้านเรานี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางประชากรก็มหาศาล
1: จริงค่ะใหญ่มาก
2: แล้วการที่ภาครัฐบอกว่าจะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางให้ได้แบบ 100% ไม่มีใครตกหล่นเลยเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันเป็นแค่วาทกรรมทางการเมืองหรือมันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงๆครับ
1: เป็นคำถามที่ตั้งได้ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะถ้าพูดกันตามตรงถ้าใช้กำลังข้าราชการอย่างเดียวไม่มีทางทำได้ 100% แน่นอนค่ะ
2: นั่นน่ะสิครับแค่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พอแล้ว
1: แต่กลไกที่พวกเขาใช้แก้ปัญหานี้คือการประกาศตัวเป็นกำแพงพิงหลังให้กับประชาชนค่ะ
2: กำแพงพิงหลังฟังดูอบอุ่นดีนะครับ
1: ใช่ค่ะผนวกกับการสร้างเครือข่ายเรดาร์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการทำงานร่วมกับอพม.หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
2: พวกพี่ๆอาสาสมัครในพื้นที่นี่เอง
1: ใช่เลยค่ะซึ่งพวกเขาเป็นคนในพื้นที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันผสานเข้ากับการใช้สายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงมันเปลี่ยนจากการที่หน่วยงานรัฐนั่งรอให้คนเดือดร้อนเดินทางมาหาที่อำเภอเป็นการทำงานเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านเลยค่ะ
2: คือพลิกบทบาทเลย
1: ใช่ค่ะและในวันเดียวกันที่อำเภอพิมายนะคะก็ยังมีการผลักดันสภาเด็กและเยาวชนด้วยค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้13แห่งตอนนี้ตั้งได้แล้ว11แห่ง
2: ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอีก6แห่งก็กำลังขอรับงบประมาณด้วยนี่ก็คือการดึงเอาพลังของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรดาร์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าเขาใช้ชุมชนนี่แหละเป็นตะข่ายรองรับตะข่ายแรกเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่นอกเหนือจากกลไกเหล่านี้เนี่ยมีอีกประเด็นนึงในเอกสารที่ผมอ่านแล้วสะดุดตามากเลยครับ
1: เรื่องไหนคะ
2: คือเรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการครับที่ในข้อมูลบอกว่ามีการปรับเกณฑ์การประเมินใหม
1: ่อ๋อเรื่องนี้มีความสำคัญมากเลยค่ะ
2: คือปกติเนี่ยเราเข้าใจกันว่าถ้าจะประเมินความพิการก็ต้องให้หมอตรวจดูใช่ไหมครับว่าสูญเสียอวัยวะส่วนไหนหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงระดับไหน
1: แบบประเมินทางการแพทย์ 100% ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ในข้อมูลบอกว่ามีการประเมินจากปัจจัยทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมด้วยตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับปัจจัยทางสังคมมันไปเกี่ยวอะไรกับการออกบัตรครับเนี่ย
1: คือนี่คือจุดเปลี่ยนที่ลึกซึ้งและก้าวหน้ามากนะคะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ขาทำให้เดินขากระเพลกเล็กน้อย
2: เดินกระเพลกนิดหน่อย
1: ค่ะถ้าประเมินตามเกณฑ์ทางการแพทย์แบบเดิมเป๊ะๆ เขาอาจจะไม่เข้าข่ายถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นคนพิการตามระบบเดิมค่ะ
2: เอาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะครับ
1: แต่ว่าถ้าชายคนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนดอยหรือในพื้นที่ทุรกันดารที่ต้องปีนป่ายเพื่อไปทำไร่ทำนาล่ะคะ
2: โอ้โหแค่เดินปกติบนดอยก็เหนื่อยแล้วนะ
1: ใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมตรงนั้นล่ะค่ะที่มันทำให้ข้อจำกัดทางร่างกายของเขากลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เขาสามารถประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ
2: อ๋อคือถ้าเขาอยู่ในเมืองเดินบนทางเท้าเรียบๆเขาอาจจะใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขานั่นแหละค่ะที่สร้างความพิการให้กับเขา
2: ร่องทางร่างกายหรือมองแค่ตัวโรคผ่านแว่นของหมอเพียงอย่างเดียวแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: แต่มองว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเขามันเปิดโอกาสหรือมันตัดขาดเขาจากการใช้ชีวิตถือเป็นการมองคนในมิติทางสังคมวิทยาอย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นการประเมินที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเยอะเลยครับ
3: ใช่เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐที่พยายามทำความเข้าใจมนุษย์ในมิติที่ซับซ้อนขึ้นค่ะ
2: ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาต่อกันที่ชุดข้อมูลถัดมานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนครับ
3: วันนั้นกิจกรรมก็เยอะเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับพอผมไล่ดูตารางงานแล้วผมต้องยอมรับว่าผมงงมากเลยครับ
3: งงยังไงคะ
2: คือมันมี3กิจกรรมที่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะอยู่กันคนละโลกเลยครับ
3: กิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: เริ่มต้นกิจกรรมแรกเลยคือการไปเปิดสถานานุเคราะห์หรือพูดง่ายๆคือโรงรับจำนำของรัฐสาขาที่52ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา
3: อ่ะฮะเปิดโรงรับจำนำ
2: เดี๋ยวนะครับขอผมทุ้มตรงนี้ก่อนภาครัฐเนี่ยควรจะมีหน้าที่ดึงคนให้ออกจากหนี้สินไม่ใช่หรือครับ
3: อ๋อคุณกำลังมองว่ารัฐสนับสนุนให้คนเป็นหนี้
2: ใช่ครับแล้วการเปิดโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนให้คนเอาของไปจำนำเนี่ยมันจะเป็นก้าวที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างไรครับผมและสงสัยจริง
3: ๆคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้ก็กับภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นโครงสร้างของปัญหาที่ซ่อนอยู่ค่ะ
2: ยังไงครับ
3: ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวหนึ่งเกิดวิกฤตฉุกเฉินนะคะลูกต้องเปิดเทอมหรือมีคนในบ้านป่วยกระทันหัน
2: อ่าฮะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินด่วนทั้งนั้นเลย
3: ใช่ค่ะพวกเขาต้องการเงินสดจำนวนหนึ่งทันทีแล้วถ้าไม่มีโรงรับจำนำของรัฐที่คิดดอกเบี้ยต่ำและเป็นธรรมพวกเขาจะหันหน้าไปหาใครคะ
2: อืมก็คงหนีไม่พ้นหนี้นอกระบบพวกหมวกกันน็อกดอกเบี้ยลอยตัวที่เราเห็นตามข่าวรายวันแน่ๆครับ
3: ใช่เลยค่ะและหนี้นอกระบบนี่แหละคือหลุมดำที่ดูดกลืนทุกอย่างดอกเบี้ยที่มหาโหดและการทวงหนี้ที่คุกคามจะทำให้ครอบครัวแตกสลายสูญเสียบ้านสูญเสียอาชีพ
2: โหฟังดูน่ากลัวมาก
3: ค่ะและนั่นคือคำตอบว่าทำไมกิจกรรมที่2ของวันนั้นถึงการไปลงนาม MOU 51หน่วยงานที่โรงแรมแคนทารีเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับมันเกี่ยวกันยังไงล่ะครับ
3: ก็เพราะว่าคนที่ต้องกลายมาเป็นคนไร้ที่พึ่งหรือขอทานจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการถูกบีบคั้นจากปัญหาหนี้นอกระบบค่ะ
2: อ๋อคือพอเป็นหนี้โดนยึดบ้านก็เลยต้องมาอยู่ข้างถนนแบบนี้แหละครับ
3: ใช่ค่ะดังนั้นการมีโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนการให้ออกซิเจนฉุกเฉินเพื่อต่อลมหายใจในระยะสั้นค่ะ
2: อ่าฮะ
3: เป็นกลไกป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางต้องกระเด็นออกไปอยู่บนถนนตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะ
2: ตรงนี้แหละที่เริ่มน่าสนใจมากเลยเพราะพอมองแบบนี้เนี่ยโรงรับจำนำไม่ใช่สถานที่สร้างหนี้แต่เป็นเซฟโซนที่มาสกัดกั้นไม่ให้คนตกลงไปในเหวของหนี้นอกระบบใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องที่สุดค่ะ
2: และกิจกรรมที่3ในวันเดียวกันล่ะครับคือมีการไปปลูกต้นไม้300ต้นที่นิคมสร้างตนเองพี่ไม้
3: อ่ะฮะปลูกต้นไม้ค่ะ
2: ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปนิดนะครับแต่มันดูเหมือนกิจกรรมทำยอด KPI ด้านสิ่งแวดล้อมเฉยๆหรือเปล่าครับมันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องปากท้องหรือโรงรับจำนำยังได้ยังไงเนี่ย
3: ไม่ใช่แค่ทำยอด KPI แน่นอนค่ะคือมันไม่ได้เป็นการปลูกป่าเพื่อเอาภาพถ่ายลงโซเชียลนะคะ
2: อ้าวแล้วปลูกทำไมล่ะครับ
3: แต่มันคือแนวคิดการสร้างทรัพย์สินระยะยาวค่ะต้นไม้300ต้นที่ปลูกนี้มุ่งเน้นให้เป็นไม้มีค่าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ในอนาคตได้ค่ะ
2: อ๋อเป็นไม้มีค่า
3: ใช่ค่ะนี่คือการรักษาสมดุลค่ะในขณะที่โรงรับจำนำเป็นยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์เร็วเพื่อรักษาชีวิตในระยะสั้นการปลูกป่าเศรษฐกิจก็คือการให้วิตามินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับยาแก้ปวดกับวิตามิน
3: ใช่ค่ะเมื่อชุมชนมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งรายได้ความมั่นคงทางสังคมก็จะตามมาเป็นการทำงานที่ครอบคลุมทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: โหเป็นการออกแบบนโยบายที่มองเห็นวงจรชีวิตคนแบบครบถ้วนจริงๆครับ
3: จริงค่ะ
2: จากเรื่องของการป้องกันปัญหาและการสร้างรากฐานทีนี้เราเดินทางมาถึงชุดข้อมูลของวันที่12กันยายนซึ่งผมขอยกให้เป็นไฮไลท์เลยครับ
3: วันนี้กิจกรรมแน่นมากเลยนะคะ
2: แน่นมากครับแล้วก็ลึกซึ้งมากด้วยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการเปิดสมัชชาอพม.ประจำปี2569ที่โรงแรมสีมาธานี
3: ภายใต้หัวข้อพลังอพม.สู่การเป็นหุ้นส่วนยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนใช่ไหมคะ
2: เป๊ะเลยครับซึ่งก็คือการรวมพลังอาสาสมัครที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนั่นแหละครับ
3: อ่าฮะ
2: แต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปจัดงาน Job and Market Fair หรือมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการที่ The Mall นครราชสีมา
3: ค่ะภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดค่ะ
2: ใช่ครับและยังไม่พอนะครับมีกิจกรรมพมแคร์ที่อำเภอโนนสูงแล้วก็มีโครงการที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวด้วยครับ
3: โครงการว่าอะไรคะ
2: คือโครงการมัคคุเทศวัคไวเก๋าใส่ใจชุมชนที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทครับโดยการดึงเอาผู้สูงอายุมาเป็นกายท้องถิ่น
3: อ๋อน่ารักจังเลยค่ะ
2: ไปสร้างรายได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยงานมหกรรมครอบครัวสร้างสุข2026ที่อำเภอครูบุรีครับ
3: กิจกรรมเยอะจริงๆค่ะ
2: ผมขออนุญาตสวมบทบาทคนขี้สงสัยอีกครั้งนะครับ
3: ยินดีค่ะว่ามาเลย
2: คือในมุมหนึ่งเนี่ยมันดูเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงผู้สูงอายุวัย 60-70 ปีพวกท่านไม่ควรจะได้พักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆหรือครับ
3: อ่าฮะหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะ
2: คือการที่เราพยายามผลักดันให้พวกท่านออกมาเป็นมัคคุเทศก์หรือแม้แต่การจัดมหกรรมหางานให้คนพิการมันไม่ได้เป็นการไปเพิ่มภาระให้พวกเขาต้องเหนื่อยกว่าเดิมใช่ไหมครับ
3: เรื่องนี้นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากเลยนะคะคำถามที่ว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราต้องการอะไรมากไปกว่าแค่เงินประทังชีวิตไปวันๆคะ
2: ต้องการอะไรครับ
3: คำตอบคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะนั่นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ
2: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4: ต้องนั่งรอรับเงินเบี้ยอย่างชีพอยู่บ้านทุกเดือนดูนะคะพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าหรือเป็นภาระของลูกหลาน
2: อ๋อคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่วันนี้ภาครัฐเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าความทรงจำที่คุณมีต่อชุมชนบ้านปราสาทประสบการณ์ทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมันคือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ
2: โอ้โห
4: คุณสามารถเป็นผู้เล่าเรื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สายตาของนักท่องเที่ยวที่มองมาด้วยความชื่นชมนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่ชุบชูจิตใจคืนความหมายในการมีชีวิตอยู่ให้กับพวกเขาซึ่งมันลึกซึ้งและมีพลังมากกว่าการเอาเงินไปใส่มือพวกเขาเฉยๆหลายเท่าตัวเลยนะคะ
2: ฟังแล้วขนลุกเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการที่สังคมเคยมองว่าพวกเขาคือผู้รอรับการสงเคราะห์ให้กลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริงใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
2: เหมือนที่งาน Job and Market Fair ใช้สโลแกนว่าทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดแปลว่าเขาไม่ได้ขอความเมตตาจากบริษัทให้มารับคนพิการเข้าทำงานเพื่อทำบุญหรือแบบเพื่อเอาสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น
3: ใช่ค่ะเพราะทักธุรกิจปัจจุบันเริ่มตระหนักแล้วนะคะว่าคนพิการหลายท่านเนี่ยมีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นมาก
2: อ่าฮะเช่นอะไรบ้างครับ
3: บางท่านอาจจะมีสมาธิสูงมากเป็นพิเศษมีความประณีตในงานฝีมือหรือมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่คนทั่วไปอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะ
2: จริงด้วยครับบางคนเก่งคอมพิวเตอร์มากๆ
3: ใช่ไหมล่ะคะการจัดงานจับคู่แรงงานแบบนี้จึงเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายค่ะธุรกิจได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนคนพิการก็ได้งานที่สร้างรายได้และศักดิ์ศรีนี่แหละค่ะคือการมอบโอกาสที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
2: อือฮึเข้าใจเลยครับหรืออย่างเวทีที่ลานย่าโมนะคะก็เปลี่ยนกลุ่มคนที่อาจจะเคยต้องนั่งขอเงินอยู่ริมถนนให้กลายมาเป็นศิลปินผู้มอบความสุขและรับค่าตอบแทนอย่างสมเกียรติทุกอย่างมันร้อยเรียงกันอยู่บนรากฐานของการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงๆค่ะและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทุกกิจกรรมในวันที่12กันยายนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเครือข่ายเส้นเลือดฝอยอย่างอพม.ที่มีการจัดสมัชชากันในตอนเช้านะครับ
4: อ๋อใช่เลยค่ะขาดไม่ได้เลย
2: เพราะการจะรู้ว่าผู้สูงอายุบ้านไหนมีความสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้หรือคนพิการบ้านไหนมีทักษะอะไรที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่คลุกคลีและรู้จักชุมชนดีที่สุดซึ่งก็คือบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้นี่เองครับ
4: ใช่เลยค่ะพลังของอพม.คือหัวใจสำคัญที่จะนำพานโยบายจากบนหน้ากระดาษให้ลงไปเดินได้จริงในทุกตรอกซอกซอยของชุมชนค่ะ
2: มาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่อาจจะตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันล่ะ
4: อ่ะฮะนั่นสิคะ
2: โดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางไม่ได้เป็นผู้สูงอายุไม่ได้เป็นคนพิการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มันสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรผมอยากจะสรุปภาพรวมให้เห็นอย่างนี้ครับ
4: ค่ะลองว่ามาเลยค่ะ
2: คือสังคมที่แข็งแรงเนี่ยมันเหมือนกับเรือลำใหญ่ครับถ้ามีรอยรั่วอยู่ตรงท้ายเรือ
4: ต่อให้เราจะนั่งอยู่ตรงหัวเรือที่แห้งสนิทสักวันหนึ่งเรือมันก็จะจมลงอยู่ดีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับคือถ้าเราปล่อยให้คนในสังคมส่วนหนึ่งต้องจมอยู่กับหนี้นอกระบบหรือพึ่งพาตัวเองไม่ได้ปัญหาสังคมก็จะตามมาอาชญากรรมก็จะสูงขึ้น
4: จริงค่ะ
2: ภาษีที่เราจ่ายไปก็ต้องถูกนำไปใช้อุดรอยรั่วแก้ปัญหาปลายเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในทางกลับกันนะครับท่านนโยบายเหล่านี้สามารถทำให้คนทุกกลุ่มพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีอาชีพมีรายได
4: ้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
2: ใช่ครับเมื่อฐานรากของสังคมมั่นคงเม็ดเงินเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจระดับชุมชนสภาพแวดล้อมโดยรวมก็จะปลอดภัยขึ้นและสุดท้ายคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันในจังหวัดเดียวกันก็จะถูกยกระดับขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
4: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนและครอบคลุมมากเลยค่ะและก่อนที่เราจะจบ การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยมุมมองชวนคิดที่อาจจะไม่ได้เขียนไว้ในหน้าข่าวโดยตรงสักนิดนึงค่ะ
2: ได้เลยครับเชิญครับ
4: คือตลอดหลายวันที่ผ่านมาล่ะคะเราเห็นภาพของรัฐที่พยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นกำแพงพิงหลังที่แข็งแกร่งให้กับประชาชนที่กำลังอ่อนล้าแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่การให้ประชาชนต้องพิงรัฐตลอดไปค่ะ
2: อ้าวแล้วเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับ
4: ในอนาคตเมื่อชุมชนได้รับการติดอาวุธทางโอกาสได้รับการฟื้นฟูศักดิ์ศรีและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนจากการมีงานทำแล้วเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นนะคะชุมชนเองนั่นแหละค่ะที่จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งพอที่จะพิงหลังซึ่งกันและกันค่ะ
2: ลึกซึ้งมากครับ
4: ค่ะเขาจะสามารถโอบอุ้มและดูแลคนในท้องถิ่นกันเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องรอคอยหรือว่าพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนั่นนังหากค่ะคือความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุด
2: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ส่งพลังและน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับว่าตัวเราเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการก่ออิฐสร้างกำแพงแห่งความเข้มแข็งนี้ให้กับชุมชนของเราได้อย่างไรบ้าง
4: ใช่เลยค่ะ
2: และสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังท่านใดที่มีความสนใจ อยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแบบองค์รวมการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการประเมินหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของทางหน่วยงานนะครับ
4: สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
2: สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยกันได้โดยตรงเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ
4: ค่ะเบอร์044-353-452นะคะ
2: หรืออีกหนึ่งเบอร์ครับ0834569151ขออนุญาตทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: ได้ค่ะ
2: 044-353-452หรือ0834569151ครับผม
4: จดทันกันไหมคะทุกคน
2: น่าจะทันอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปผักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
5: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
6: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
5: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
8: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
0: ช่วงหลานย่าปันสุข
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุก

0: มาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรแม่ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับเบอร์ไว้ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเบอร์ไว้ www.parkeyfm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการเติมฝันปันสุขนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากมีความยากไร้นะครับมีความพิการซ้ำซ้อนหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับในช่วงในเดือนที่ผ่านมาเราก็นำเสนอของลุงสวัยนมคุณทศนะครับที่เกี่ยวกับการได้ยินนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับเรานำเคสของพี่บุญหลายนะครับซึ่งพี่บุญหลายนี่ก็เป็นในก่อนที่พี่บุญหลายจะป่วยนะครับพี่บุญหลายก็เป็นคนหนึ่งที่คอยส่งเสริมคอยพัฒนาคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะครับพาคนตาบอดมาเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆพามาเข้าร่วมโครงการนะครับพี่บุญหลายก็เป็นคนตาบอดแต่สายตาเลือนรางนะครับแต่เมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดล้มป่วยลงนะครับในหลายๆอย่างมีไซนัสมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเกิดเชื้อขึ้นตานะครับจากเดิมที่ตาพองมองเห็นอยู่บ้างตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปนานแล้วก็มีหลายโรคนะครับก็ทำให้พี่บุญหลายเกิดเหมือนภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถเดินได้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในการเรียกว่ากายภาพบำบัดนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางมูลนิธิเราก็ได้ลงพื้นที่นำไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป่าลมนะครับเพื่อลดแผลกดทับนะครับรวมถึงถังออกซิเจนนะครับให้กับพี่บุญหลายเนื่องจากพี่บุญหลายก็อาจจะมีปัญหาด้านปอดด้วยนะครับอาจจะหายใจเองได้ไม่สะดวกนักอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปโดยก็ได้รับเงินบริจาคนะครับจากทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคกันเข้ามานำไปซื้อของตรงนี้ให้กับพี่บุญหลายนอกจากนี้ก็ยังมีจัดซื้อเป็นพวกแพมเพิร์สผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกนะครับวันนั้นเราก็ได้ไปแล้วก็ได้ถ่ายคลิปลงให้กับพี่น้องที่ติดตามเพจของมูลนิธิได้รับชมแล้วเดี๋ยววันนี้นำบรรยากาศวันนั้นมาให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุได้รับฟังกันรอบหนึ่งนะครับสำหรับบรรยากาศของการลงพื้นที่เยี่ยมพี่บุญหลายนะครับที่เป็นคนตาบอดแล้วก็ได้ล้มป่วยลงนะครับเชิญรับฟังบรรยากาศวันนั้นได้เลยครับ
1: มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ลงพื้นที่มอบถังออกซิเจนให้แก่นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกเนื่องจากนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกได้ผ่าตัดไซนัสจำนวน5ครั้งเส้นเลือดในสมองตีบและเชื้อราขึ้นตาทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
2: พี่หลายเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็รู้สึกได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านก็เหมือนสดชื่นขึ้น
2: สดชื่นขึ้น
3: ตอนอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนอยากกลับบ้านทันกลับบ้านมาแล้วเหมือนจะแบบมีเรี่ยวมีแรงเหมือนจะเดินได้เหมือนจะทำอะไรได้อยู่ละอยู่โรงพยาบาลก็นอนอย่างเดียว
2: สาเหตุอะค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำให้เป็นแบบนี้ค่ะ
3: ตอนแรกขายลอตเตอรี่อยู่ดีๆค่ะที่นี้ลมพัดมามันเหมือนมีฝุ่นเข้าตาที่นี่ไปก็ยิ่งตาดีดึงมันปวดก็เลยบอกน้องพาไปหาหมอค่ะไปหาหมอที่คอนบุรีหมอคอนบุรีบอกว่าต้องส่งมหาลาก็เลยบอกว่าขอไปมทสได้ไหมคะหมอบอกว่าได้เลยพอไปมทสหมอเขาเอาเข้าเอ็กซเรย์เขาบอกว่าเชื้อรามันเข้าในโพรงจมูกไซนัสมันเข้าไซนัสเขาก็เลยขอผ่าก็เลยให้ผ่าค่ะ
2: ผ่าทั้งหมดกี่ครั้งคะ
3: 5ครั้งค่ะ
2: 5ครั้งเลยจากน้ำหนักเท่าไหร่นะ
3: 76
2: ตอนนี้เหลือ
3: 52

0: ข้าโรงพยาบาล2เดือนน้ำหนักหายไป24กิโลเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ยังต้องอันนี้คือพอนั่งได้แล้วใช่ไหม
1: พอนั่งได้เฉยๆค่ะแต่ฝั่งซ้ายอ่อนแรงมือเท้าไม่รู้สึกมันไม่มีแรงค่ะมันแค่ทำได้ยินดีหน่อยๆค่ะ
0: อ๋อค่ะแต่ก่อนก็คือพี่บุญหลายก็คือมองเห็นเรือนร่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มองเห็นเรือนร่างข้างนึงก็คือมองเห็นหนทางที่จะเยอะคอยช่วยเหลือคนอื่นเนาะคอยพาคนตาบอดไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะเชื้อราก็ขึ้นตานะคะแล้วตอนนั้นหมอฉีดยาตรงลูกตาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะฉีด2ข้างมองเห็นพอฉีดไป5ครั้งตอนนี้มืดสนิทเลยค่ะ
0: ไซนัสก็ผ่า5ครั้งนะคะแล้วตอนนี้เริ่มขยับร่างกายได้แล้วเน
1: า
0: ะแ
1: ต่ก่อนพยายามพลิกตัวเองพลิกไปพลิกมาพยายามฝืนตัวเองดึงล้างตัวเองลุกขึ้นให้ได
0: ้ตอนนี้ก็คือเห็นแจ้งไปว่าต้องการเป็นเบาะลมใช่ไหมเบาะลมเราก็จัดให้
1: นอนกับพื้นอย่างนี้มันปวดมันปวด
0: ค่ะเบาะลมเราก็จัดให้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้ขาดถังออกซิเจนนะคะถังออกซิเจนอันนี้นะคะทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เลยนำถังออกซิเจนมามอบให้นะคะเผื่อฉุกเฉิน
1: ทางมูลนิธิด้วยนะคะ
0: ค่ะก็อยากให้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนนะคะค่ะก็ยังไงก็ทางเราก็ขอให้พี่บุญหลายสู้ๆนะคะทางเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะได้มาช่วยกันพัฒนาคนตาบอดต่อไปนะคะ
1: ในกำลังใจที่ทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านนี่แหละค่ะตอนแรกพี่บุญหลายว่าจะไม่สู้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินทางบ้านเมืองของน้องแบมน้องแบมบอกว่าพี่บุญหลายหายเร็วๆเราจะได้ไปเจอกันจะได้ไปนู่นไปนี่ไปสนุกด้วยกันไปเจอพี่น้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือสู้
0: ค่ะยังไงก็ต้องสู้ค่ะสู้ๆเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวไปเจอพี่น้องคนตาบอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันพัฒนาอีกเนาะยังไงก็อยากให้พี่บุญหลายสู้ๆถ้าขาดหรืออะไรก็บอกทางมูลนิธิได้นะคะถ้าอันไหนพวกเราช่วยได้พวกเราก็จะยินดีที่จะช่วยนะคะ
1: ขอขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นี่คือบรรยากาศนะครับที่ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่บุญหลายในวันนั้นนะครับก็ด้วยเงินบริจาคของทุกท่านครับก็ทำให้สามารถจัดซื้ อสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็เท่าที่ทราบก็ตัวทางออกซิเจนก็น่าจะประมาณ 5-6,000 แล้วนะครับแล้วก็มีเบาะเป่าลมนะครับอีกประมาณเกือบ 2,000นะครับแล้วก็มีพวกเป็นแพมเพิร์สผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะครับที่เราได้ซื้อให้ไปก็เราจะได้ลงไปดูแลเรื่อยๆนะครับเพราะในยามที่พี่บุญหลายยังแข็งแรงนะครับพี่บุญหลายเป็นกำลังสำคัญนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในพื้นที่คอนบุรีนะครับก็เมื่อล้มป่วยลงก็เราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับท่านใดที่อยากร่วมดูแลร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจะระบุความประสงค์ให้พี่บุญหลายโดยตรงหรือว่าอยากร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเคสอื่นๆนะครับก็สามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665306-6363ครับ665306-6363บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด665306-6363นะครับบริจาคแล้วสามารถไปส่งสลิปนะครับไปที่ใต้โพสต์นะครับประชาสัมพันธ์ได้หรือว่าส่งไปที่กล่องข้อความก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพบคนตาบอดในพื้นที่ใดนะครับมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตมีความพิการซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้นะครับมีความยากจนนะครับก็สามารถแจ้งทางมูลที่เรามาได้เราจะได้จัดคิวนะครับในการลงไปช่วยเหลือในระดับต่อไปนะครับความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้รวดเร็วนะครับเนื่องจากมูลที่เราก็ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนมาจากทางภาครัฐหรือว่ามีผู้สนับสนุนหลักนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วม โอนเงินบริจาคมาในทุกๆเดือนนะครับก็จะช่วยได้ตามที่ในแต่ละเดือนที่ได้รับงบประมาณมานะครับอย่างไรก็สามารถส่งบอดแสนะครับส่งภาพนะครับถ่ายรูปมาที่เพจก็ได้แล้วก็แจ้งพิกัดมานะครับหรือว่าโทรแจ้งเราก็ได้ว่าพบกับคนตาบอดอยู่ที่จุดไหนมีความยากลำบากอย่างไรนะครับโทรมาแจ้งกับเราได้ที่044353452ครับ044353452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าโทรมาเลขโทรศัพท์มือถือก็0834569151ครับ0834569151นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องวันสุดสัปดาห์นี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์18 19 20ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับจะได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออมการลงทุนเพื่อไปใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดขึ้นนะครับซึ่งจะมีคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับมารวมกันที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนตาบอดกว่า200คนนะครับมาร่วมสัมมนากันตรงนี้ครับก็ตลอดช่วงเวลาที่มีงานสัมมนานะครับในช่วงเย็นอาจจะมีพี่น้องคนตาบอดเราเดินออกไปเที่ยวภายในเมืองนะครับไปไหว้คุณย่าโมอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากดูแลด้วยนะครับเพราะพี่น้องมาจากต่างถิ่นนะครับก็ถ้าเกิดพบคนตาบอดก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามความช่วยเหลือได้ว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก็สามารถสอบถามคนตาบอดได้นะครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นเจ้าภาพให้กับทางมูลนิธิพัฒนาคนตาบอดนครมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับโดยงานจะจัด18 19 20นะครับแล้วก็เราจะมีการถ่ายทอดสดในหลายๆเซกชันนะครับให้ท่านอื่นๆนะครับรับชมผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดตามเพจมูลนิธิได้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุในจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอบสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงกิจกรรมดีๆตรงนี้ให้ได้รับฟังด้วยสำหรับพี่น้องคนตาบอดที่ไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็สามารถติดตามผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามทุกกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราไว้ด้วยนะครับตอนนี้ครับก็ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน เดือนหน้านะครับส่วนวันเวลาใดนั้นเดี๋ยวจะได้แจ้งผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านสู่ทุนวรเกษตรเมธีสร้างข้าราชการด้านเกษตรกลับมาพัฒนาบ้านเกิดขยายผลสู่เยาวชนรุ่นต่อไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรรวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่สนับสนุนการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านการเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านจากประสบการณ์จริงของสถานศึกษาครูและนักเรียนต้นแบบเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักและศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตรจากสถานศึกษาไปขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักเรียนทุนวรเกษตรเมธีทางด้านวิชาการการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการตนเองก่อนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตลอดจนสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจของนักเรียนทุนวรเกษตรเมธีประจำมีงบประมาณ 2,569 สำหรับโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,560 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 10 ปีมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว119โรงเรียนมีนักเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ154คนและมีนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตร64รายโดยในปีงบประมาณ 2,569 ได้คัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจำนวน10รายจากสถานศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรและเงินรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16กันยายน2569ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนแชร์ภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย
13: นี่เมื่อไหร่แกจะเลิกอู้งานสักทีฮะฉันเห็นวันๆแกก้มหน้าก้มตาดูแต่มือถือเนี่ยไล่ออกซะเลยดีไหมเนี่ยยายลูกน้องคนนี
14: ้โอ้เจ๊ก็หนูกำลังรอหนังให้มันโหลดเสร็จสักทีอะเจ๊เรื่องเนี้ยเรื่องใหม่ยังไม่ออกจากโรงเลยนะเจ๊กะว่าจะส่งต่อให้เพื่อนๆในกลุ่มหน่อยนางคงยังไม่เคยดูกันพระนางคู่เนี้ยโรแมนติกมากๆ
13: นี่อย่าบอกนะว่าแกแชร์หนังซูมให้เพื่อนแกดูรู้ไหมเนี่ยว่ามันผิดลิขสิทธิ์นะ
14: โอ้ยเจ๊จะอะไรกันนักหนากับไอ้แค่หนังเนี้ย
15: รู้แล้วอย่าทำส่งลิงก์หรือแชร์ภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ผิดกฎหมายนะคะการส่งลิงก์หรือการแชร์ภาพยนตร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการแชร์ต่อทั้งทางเว็บไซต์ Facebook LINE YouTube โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดข้อหาฐานทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งมีโทษสูงสุดปรับ 200,000 บาทฉะนั้นหันมาสนับสนุนถูกลิขสิทธิ์กันดีกว่านะคะ
13: ไงล่ะยังจะโหลดยังจะแชร์อยู่ไหม
14: อุ๊ยกดแคนเซิลแทบไม่ทันเลยเจ
11: ๊หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเสมารักษ์ดำเนินการเชิงรุกเฝ้าระวังหน้าโรงเรียนยกระดับความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นางสาวสุภักวงใหม่ผู้อํานวยการกลุ่มงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นําทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพศน.พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมถึงตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีนายวรรณวีสื่อกระแสผู้โดยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตั้งแต่บริเวณทางเข้าด้วยการตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยภายในโรงเรียนพร้อมทั้งมีมาตรการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนโดยครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอในชั่วโมงโฮมรูมสำหรับนักเรียนที่มาสายจะมีการตรวจกระเป๋าโดยฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างเคร่งครัดการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนตั้งแต่ช่วงเวลาเข้าเรียนโดยมุ่งป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือประพฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผมโดนโทษทางอาญาแล้วจะมาปลดจากตำแหน่งอีกอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นในระหว่างที่นายยอดชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้านนายยอดชายเห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมอีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้วการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีกถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อนจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นายยอดชายกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่ามีความผิดฐานอนาจารจริงเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาโดยตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและดูแลมิให้มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันน่ารังเกียจประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยหากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญามาแล้วไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: สิทธิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้มีความเท่าเทียมในสังคมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการแสงขออภัยรายการเติมฝันปันสุขนะครับจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราพบกันช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับ14:10 น.ถึง15:00 น.พบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับผู้พิการเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราปกติแล้วเราจะพบกันทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับ14:00 น.ถึง15:00 น.แต่ว่าน่าจะเริ่มอาทิตย์เดือนหน้าเป็นต้นไปอาจจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเดี๋ยวอย่างใดจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้สดๆพร้อมกันตรงนี้ครับผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในเวลานี้สดๆพร้อมกันได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็โทรมาแจ้งกันได้ครับ0815109471นะครับ0815109471หมายเลขโทรศัพท์ของห้องบันทึกรายการแสงสว่างในความมืดและเติมฝันปันสุขนะครับในช่วงแรกครับในช่วงข่าวสารอัปเดตในช่วงแรกนะครับเราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับในเดือนนี้นะครับหยิบข่าวของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับให้ท่านได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยเนื่องจากในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายๆจนถึงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราหลายครั้งเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบกายอุปกรณ์นะครับการเปิดศูนย์สถานธนานุบาล นะครับแล้วก็การจัดงาน Job and Market Fair นะครับที่เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้หยิบสรุปข่าวให้ท่านได้รับฟังกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของเติมฝันปันข่าวได้เลยครับ

0: ช่วงเติมฝันปันข่าวสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าภาครัฐเนี่ยมอบรถเข็นนั่งคันใหม่เอี่ยมให้กับคนในชุมชนเลย
2: อ่ะฮะฟังดูเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมมากเลยนะคะ
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงสมมุติว่าบ้านของเขาคนนั้นเนี่ยมีบันไดสูงชันสัก10ขั้นอยู่หน้าประตูบ้านเลย
2: ลำบากเลยนะคะนั่น
1: ใช่ครับแถมยังไม่มีทางลาดชันเลยแม้แต่น้อยคำถามที่น่าคิดก็คือรถเข็นคันนั้นน่ะมันคือสวัสดิการที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือเป็นเพียงแค่ภาพสวยๆบนหน้าข่าวแบบว่าแจกของแล้วก็จบกันไป
2: เป็นคำถามที่จี้จุดมากเลยค่ะคือหลายครั้งเราก็เห็นภาพแบบนั้นจริง
1: ๆก็นั่นแหละครับวันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกถึงการรื้อถอนภาพจำเก่าๆของการสงเคราะห์แล้วก็มาดูว่าภาครัฐเขากำลังปรับตัวอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นลงลึกไปถึงรากฐานอย่างแท้จริงครับ
2: น่าสนใจมากค่ะ
1: ครับผมก็ขอยินดีต้อนรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเติมฝันปันข่าวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการเติมฝันปันสุขประจำวันพุธที่16 กันยายน 2569ครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
2: หรือสวท.นครราชสีมานั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับที่คลื่น FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:10 น.ครับผม
2: ถือเป็นช่วงเวลาดีๆเลยนะคะ
1: แน่นอนครับโดยช่วงเวลาพิเศษนี้ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับผม
2: ค่ะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้นำข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเต็มไปด้วยภาษาราชการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ
1: อ่าฮะภาษาราชการนี่ตัวดีเลยครับเข้าใจยากมาก
2: ใช่ค่ะเราก็จะมาย่อยและเชื่อมโยงให้เห็นถึงแก่นแท้ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะสร้างแรงกระเพื่อมยังไงต่อชุมชนของเราบ้างค่ะ
1: เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือภารกิจหลักการพูดคุยในวันนี้เรามีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เลยครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.
2: ค่ะทางพม.เพิ่งลงพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพิ่งนำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราแบบต่อเนื่องมากๆเลยในช่วงวันที่3, 5, 11 แล้วก็ 12 กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับ
2: ลงพื้นที่ถี่มากเลยนะคะเนี่ย
1: บ่อยมากครับซึ่งข้อมูลมันเยอะมากตั้งแต่นโยบาย8ด้านที่เขาเรียกว่าสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนไปจนถึงการลงพื้นที่จริงๆแต่สิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมานั่งอ่านสรุปข่าวว่าใครไปทำอะไรที่ไหนบ้างนะครับ
2: แน่นอนค่ะแบบนั้นคงจะน่าเบื่อแย่เลย
1: ใช่ครับเราจะมาสกัดหากลไกว่ารัฐเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนตัวเองจากแค่คนแจกของมาเป็นคนสร้างโอกาสได้ยังไงครับ
2: เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรากางข้อมูลออกมาดูเนี่ยเราจะเห็นการลงพื้นที่แบบปูพรมในหลายอำเภอมากเลยนะคะ
1: มีอำเภอไหนบ้างนะครับ
2: ก็มีทั้งพี่ไม้ชุมพวงหนองบุญมากโชคชัยครูบุรีแล้วก็เสิงสางค่ะมีการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจำนวน70คันที่อำเภอพี่ไม
1: ้โอ้70คันเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีก23คันที่ตำบลหนองหลักอำเภอชุมพวงซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็เป็นแค่การแจกของเหมือนที่ผ่านๆมาหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนะครับคือผมขอตั้งข้อสงสัยตรงนี้เลยละกันว่าเอาเข้าจริงๆการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาพจำเดิมๆที่ผมเพิ่งตั้งคำถามไปตอนต้นรายการเลยใช่ไหมเลยครับ
2: อ่าฮะหลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะ
1: คือแบบแจกของถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายกันไปมันจะไปสร้างโอกาสที่ยั่งยืนได้อย่างไรครับ
2: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือถ้าเราดูในรายละเอียดของโครงข่ายนโยบายครั้งนี้นะคะรถเข็นเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวของจิ๊กซอค่ะ
1: หมายความว่ายังมีชิ้นอื่นๆอีกเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้เขาเน้นย้ำคำว่าสวัสดิการแบบองค์รวม
1: องค์รวมเลย
2: ใช่ค่ะหมายความว่าเขาไม่ได้แค่ให้รถเข็นแล้วปล่อยให้กลับไปเผชิญกับบันได10ขั้นที่บ้านแบบที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรก
1: แล้วเขาทำใช่ไหมครับ
2: เขามีการประเมินเพื่อมอบเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วยค่ะ
1: โอ้โหคือไปดูถึงบ้านเลย
2: ใช่ค่ะมีการทำทางลาดมีการปรับปรุงห้องน้ำให้ปลอดภัยแล้วก็ยังมีเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลด้วยนะคะ
1: คือถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยการช่วยเหลือแบบองค์รวมนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปซ่อมบ้านทั้งหลังเลยที่แบบหลังคาก็รั่วเสาก็ร้าวไปพร้อมๆกัน
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่เอารถเข็นไปให้ซึ่งเปรียบเสมือนการเอาถังน้ำไปวางรองน้ำฝนที่หยดลงมาแบบวันต่อวันถูกไหมครับ
2: เห็นภาพชัดเจนมากค่ะมันคือการซ่อมฐานรากเลยและทางพม.เองเขาก็ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากๆด้วยนะคะ
1: เป้าหมายอะไรครับ
2: คือการดูแลครัวเรือนเปราะบางให้ได้ 100% ค่ะโดยต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลย
1: 100% เลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแลให้ครบทั้งมิติรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาและการมีงานทำด้วยค่ะ
1: ขออนุญาตเบรกความทะเยอทะยานนี้สักนิดนะครับ
2: ค่ะ
1: คือโคราชบ้านเรานี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางประชากรก็มหาศาล
2: จริงค่ะใหญ่มาก
1: แล้วการที่ภาครัฐบอกว่าจะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางให้ได้แบบ 100% ไม่มีใครตกหล่นเลยเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันเป็นแค่วาทกรรมทางการเมืองหรือมันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงๆครับ
2: เป็นคำถามที่ตั้งได้ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะถ้าพูดกันตามตรงถ้าใช้กำลังข้าราชการอย่างเดียวไม่มีทางทำได้ 100% แน่นอนค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับแค่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พอแล้ว
2: แต่กลไกที่พวกเขาใช้แก้ปัญหานี้คือการประกาศตัวเป็นกำแพงพิงหลังให้กับประชาชนค่ะ
1: กำแพงพิงหลังฟังดูอบอุ่นดีนะครับ
2: ใช่ค่ะผนวกกับการสร้างเครือข่ายเรดาร์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการทำงานร่วมกับอพม.หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
1: พวกพี่ๆอาสาสมัครในพื้นที่นี่เอง
2: ใช่เลยค่ะซึ่งพวกเขาเป็นคนในพื้นที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันผสานเข้ากับการใช้สายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงมันเปลี่ยนจากการที่หน่วยงานรัฐนั่งรอให้คนเดือดร้อนเดินทางมาหาที่อำเภอเป็นการทำงานเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านเลยค่ะ
1: คือพลิกบทบาทเลย
2: ใช่ค่ะและในวันเดียวกันที่อำเภอพิมายนะคะก็ยังมีการผลักดันสภาเด็กและเยาวชนด้วยค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้13แห่งตอนนี้ตั้งได้แล้ว11แห่ง
1: ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ
2: ค่ะแล้วอีก6แห่งก็กำลังขอรับงบประมาณด้วยนี่ก็คือการดึงเอาพลังของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรดาร์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: แสดงว่าเขาใช้ชุมชนนี่แหละเป็นตะข่ายรองรับตะข่ายแรกเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่นอกเหนือจากกลไกเหล่านี้เนี่ยมีอีกประเด็นนึงในเอกสารที่ผมอ่านแล้วสะดุดตามากเลยครับ
2: เรื่องไหนคะ
1: คือเรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการครับที่ในข้อมูลบอกว่ามีการปรับเกณฑ์การประเมินใหม่
2: อ๋อเรื่องนี้มีความสำคัญมากเลยค่ะ
1: คือปกติเนี่ยเราเข้าใจกันว่าถ้าจะประเมินความพิการก็ต้องให้หมอตรวจดูใช่ไหมครับว่าสูญเสียอวัยวะส่วนไหนหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงระดับไหน
2: แบบประเมินทางการแพทย์ 100% ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ในข้อมูลบอกว่ามีการประเมินจากปัจจัยทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมด้วยตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับปัจจัยทางสังคมมันไปเกี่ยวอะไรกับการออกบัตรครับเนี่ย
2: คือนี่คือจุดเปลี่ยนที่ลึกซึ้งและก้าวหน้ามากนะคะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ขาทำให้เดินขากระเพลกเล็กน้อย
1: เดินกระเพลกนิดหน่อย
2: ค่ะถ้าประเมินตามเกณฑ์ทางการแพทย์แบบเดิมเป๊ะๆ เขาอาจจะไม่เข้าข่ายถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นคนพิการตามระบบเดิมค่ะ
1: อ้าวแล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะครับ
2: แต่ว่าถ้าชายคนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนดอยหรือในพื้นที่ทุรกันดารที่ต้องปีนป่ายเพื่อไปทำไร่ทำนาล่ะคะ
1: โอ้โหแค่เดินปกติบนดอยก็เหนื่อยแล้วนะ
2: ใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมตรงนั้นล่ะค่ะที่มันทำให้ข้อจำกัดทางร่างกายของเขากลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เขาสามารถประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ
1: อ๋อคือถ้าเขาอยู่ในเมืองเดินบนทางเท้าเรียบๆเขาอาจจะใช้ชีวิตได้ปกติ
2: ถูกต้องค่ะดังนั้นสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขานั่นแหละค่ะที่สร้างความพิการให้กับเขา
1: ร่องทางร่างกายหรือมองแค่ตัวโรคผ่านแว่นของหมอเพียงอย่างเดียวแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มองว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเขามันเปิดโอกาสหรือมันตัดขาดเขาจากการใช้ชีวิตถือเป็นการมองคนในมิติทางสังคมวิทยาอย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นการประเมินที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเยอะเลยครับ
2: ใช่เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐที่พยายามทำความเข้าใจมนุษย์ในมิติที่ซับซ้อนขึ้นค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาต่อกันที่ชุดข้อมูลถัดมานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนครับ
2: วันนั้นกิจกรรมก็เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับพอผมไล่ดูตารางงานแล้วผมต้องยอมรับว่าผมงงมากเลยครับ
2: งงยังไงคะ
1: คือมันมี3กิจกรรมที่ดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะอยู่กันคนละโลกเลยครับ
2: กิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: เริ่มต้นกิจกรรมแรกเลยคือการไปเปิดสถานานานุเคราะห์หรือพูดง่ายๆคือโรงรับจำนำของรัฐสาขาที่52ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา
2: อ่ะฮะเปิดโรงรับจำนำ
1: เดี๋ยวนะครับขอผมทุ้มตรงนี้ก่อนภาครัฐเนี่ยควรจะมีหน้าที่ดึงคนให้ออกจากหนี้สินไม่ใช่หรือครับ
2: อ๋อคุณกำลังมองว่ารัฐสนับสนุนให้คนเป็นหนี้
1: ใช่ครับแล้วการเปิดโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนให้คนเอาของไปจำนำเนี่ยมันจะเป็นก้าวที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างไรครับผมและสงสัยจริง
2: ๆคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้ก็กับภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นโครงสร้างของปัญหาที่ซ่อนอยู่ค่ะ
1: ยังไงครับ
2: ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวนึงเกิดวิกฤตฉุกเฉินนะคะลูกต้องเปิดเทอมหรือมีคนในบ้านป่วยกระทันหัน
1: อ่าฮะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินด่วนทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะพวกเขาต้องการเงินสดจำนวนหนึ่งทันทีแล้วถ้าไม่มีโรงรับจำนำของรัฐที่คิดดอกเบี้ยต่ำและเป็นธรรมพวกเขาจะหันหน้าไปหาใครคะ
1: ก็คงหนีไม่พ้นหนี้นอกระบบพวกหมวกกันน็อกดอกเบี้ยลอยตัวที่เราเห็นตามข่าวรายวันแน่ๆครับ
2: ใช่เลยค่ะและหนี้นอกระบบนี่แหละคือหลุมดำที่ดูดกลืนทุกอย่างดอกเบี้ยที่มหาโหดและการทวงหนี้ที่คุกคามจะทำให้ครอบครัวแตกสลายสูญเสียบ้านสูญเสียอาชีพ
1: โหฟังดูน่ากลัวมาก
2: ค่ะและนั่นคือคำตอบว่าทำไมกิจกรรมที่2ของวันนั้นถึงการไปลงนาม MOU 51หน่วยงานที่โรงแรมแคนทารีเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับมันเกี่ยวกันยังไงล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าคนที่ต้องกลายมาเป็นคนไร้ที่พึ่งหรือขอทานจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการถูกบีบคั้นจากปัญหาหนี้นอกระบบค่ะ
1: คือพอเป็นหนี้โดนยึดบ้านก็เลยต้องมาอยู่ข้างถนนแบบนี้แหละครับ
2: ใช่ค่ะดังนั้นการมีโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนการให้ออกซิเจนฉุกเฉินเพื่อต่อลมหายใจในระยะสั้นค่ะ
1: อ่าฮะ
2: เป็นกลไกป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางต้องกระเด็นออกไปอยู่บนถนนตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะ
1: ตรงนี้แหละที่เริ่มน่าสนใจมากเลยเพราะพอมองแบบนี้เนี่ยโรงรับจำนำไม่ใช่สถานที่สร้างหนี้แต่เป็นเซฟโซนที่มาสกัดกั้นไม่ให้คนตกลงไปในเหวของหนี้นอกระบบใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องที่สุดค่ะ
1: และกิจกรรมที่3ในวันเดียวกันแหละครับคือมีการไปปลูกต้นไม้300ต้นที่นิคมสร้างตนเองพี่ไม้
2: อ่ะฮะปลูกต้นไม้ค่ะ
1: ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปนิดนะครับแต่มันดูเหมือนกิจกรรมทำยอด KPI ด้านสิ่งแวดล้อมเฉยๆหรือเปล่าครับมันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องปากท้องหรือโรงรับจำนำยังได้ยังไงเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่ทำยอด KPI แน่นอนค่ะคือมันไม่ได้เป็นการปลูกป่าเพื่อเอาภาพถ่ายลงโซเชียลนะคะ
1: อ้าวแล้วปลูกทำไมล่ะครับ
2: แต่มันคือแนวคิดการสร้างทรัพย์สินระยะยาวค่ะต้นไม้300ต้นที่ปลูกนี้มุ่งเน้นให้เป็นไม้มีค่าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ในอนาคตได้ค่ะ
1: อ๋อเป็นไม้มีค่า
2: ใช่ค่ะนี่คือการรักษาสมดุลค่ะในขณะที่โรงรับจำนำเป็นยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์เร็วเพื่อรักษาชีวิตในระยะสั้นการปลูกป่าเศรษฐกิจก็คือการให้วิตามินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับยาแก้ปวดกับวิตามิน
2: ใช่ค่ะเมื่อชุมชนมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งรายได้ความมั่นคงทางสังคมก็จะตามมาเป็นการทำงานที่ครอบคลุมทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: โหเป็นการออกแบบนโยบายที่มองเห็นวงจรชีวิตคนแบบครบถ้วนจริงๆครับ
2: จริงค่ะ
1: จากเรื่องของการป้องกันปัญหาและการสร้างรากฐานทีนี้เราเดินทางมาถึงชุดข้อมูลของวันที่12กันยายนซึ่งผมขอยกให้เป็นไฮไลท์เลยครับ
2: วันนี้กิจกรรมแน่นมากเลยนะคะ
1: แน่นมากครับแล้วก็ลึกซึ้งมากด้วยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการเปิดสมัชชาอพม.ประจำปี2569ที่โรงแรมสีมาธานี
2: ภายใต้หัวข้อพลังอพม.สู่การเป็นหุ้นส่วนยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนใช่ไหมคะ
1: เป๊ะเลยครับซึ่งก็คือการรวมพลังอาสาสมัครที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนั่นแหละครับ
2: อ่าฮะ
1: แต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปจัดงาน Job and Market Fair หรือมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการที่ The Mall นครราชสีมา
2: ค่ะภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดค่ะ
1: ใช่ครับและยังไม่พอนะครับมีกิจกรรมพม.แคร์ที่อำเภอโนนสูงแล้วก็มีโครงการที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวด้วยครับ
2: โครงการว่าอะไรคะ
1: คือโครงการมัคคุเทศวักไวเก๋าใส่ใจชุมชนที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทครับโดยการดึงเอาผู้สูงอายุมาเป็นกายท้องถิ่น
2: อ๋อน่ารักจังเลยค่ะ
1: ไปสร้างรายได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยงานมหกรรมครอบครัวสร้างสุข2026ที่อำเภอครัวบุรีครับ
2: กิจกรรมเยอะจริงๆค่ะ
1: ผมขออนุญาตสวมบทบาทคนขี้สงสัยอีกครั้งนะครับ
2: ยินดีค่ะว่ามาเลย
1: คือในมุมหนึ่งเนี่ยมันดูเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงผู้สูงอายุวัย 60-70 ปีพวกท่านไม่ควรจะได้พักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆหรือครับ
2: อ่าฮะหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะ
1: คือการที่เราพยายามผลักดันให้พวกท่านออกมาเป็นมัคคุเทศก์หรือแม้แต่การจัดมหกรรมหางานให้คนพิการมันไม่ได้เป็นการไปเพิ่มภาระให้พวกเขาต้องเหนื่อยกว่าเดิมใช่ไหมครับ
2: เรื่องนี้นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากเลยนะคะคำถามที่ว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราต้องการอะไรมากไปกว่าแค่เงินประทังชีวิตไปวันๆคะ
1: ต้องการอะไรครับ
2: คำตอบคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะนั่นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ
1: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3: ต้องนั่งรอรับเงินเบี้ยอย่างชีพอยู่บ้านทุกเดือนดูนะคะพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าหรือเป็นภาระของลูกหลาน
1: อ๋อคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้ว
3: ใช่ค่ะแต่วันนี้ภาครัฐเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าความทรงจำที่คุณมีต่อชุมชนบ้านปราสาทประสบการณ์ทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมันคือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ
1: โอ้โห
3: คุณสามารถเป็นผู้เล่าเรื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สายตาของนักท่องเที่ยวที่มองมาด้วยความชื่นชมนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่ชุบชูจิตใจคืนความหมายในการมีชีวิตอยู่ให้กับพวกเขาซึ่งมันลึกซึ้งและมีพลังมากกว่าการเอาเงินไปใส่มือพวกเขาเฉยๆหลายเท่าตัวเลยนะคะ
1: ฟังแล้วขนลุกเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการที่สังคมเคยมองว่าพวกเขาคือผู้รอรับการสงเคราะห์ให้กลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริงใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
1: เหมือนที่งาน Job and Market Fair ใช้สโลแกนว่าทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดแปลว่าเขาไม่ได้ขอความเมตตาจากบริษัทให้มารับคนพิการเข้าทำงานเพื่อทำบุญหรือแบบเพื่อเอาสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น
2: ใช่ค่ะเพราะทักษะธุรกิจปัจจุบันเริ่มตระหนักแล้วนะคะว่าคนพิการหลายท่านเนี่ยมีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นมาก
1: อ่าฮะเช่นอะไรบ้างครับ
2: บางท่านอาจจะมีสมาธิสูงมากเป็นพิเศษมีความประณีตในงานฝีมือหรือมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่คนทั่วไปอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะ
1: จริงด้วยครับบางคนเก่งคอมพิวเตอร์มากๆ
2: ใช่ไหมล่ะคะการจัดงานจับคู่แรงงานแบบนี้จึงเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายค่ะธุรกิจได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนคนพิการก็ได้งานที่สร้างรายได้และศักดิ์ศรีนี่แหละค่ะคือการมอบโอกาสที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
1: อือฮึเข้าใจเลยครับหรืออย่างเวทีที่ลานย่าโมนะคะก็เปลี่ยนกลุ่มคนที่อาจจะเคยต้องนั่งขอเงินอยู่ริมถนนให้กลายมาเป็นศิลปินผู้มอบความสุขและรับค่าตอบแทนอย่างสมเกียรติทุกอย่างมันร้อยเรียงกันอยู่บนรากฐานของการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงๆค่ะและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทุกกิจกรรมในวันที่12กันยายนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเครือข่าย

0: พลังของอพม.คือหัวใจสำคัญที่จะนำพานโยบายจากบนหน้ากระดาษให้ลงไปเดินได้จริงในทุกตรอกซอกซอยของชุมชนค่ะ
1: มาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่อาจจะตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันล่ะ
0: อ่าฮะนั่นสิคะ
1: โดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางไม่ได้เป็นผู้สูงอายุไม่ได้เป็นคนพิการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มันสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรผมอยากจะสรุปภาพรวมให้เห็นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะลองว่ามาเลยค่ะ
1: คือสังคมที่แข็งแรงเนี่ยมันเหมือนกับเรือลำใหญ่ครับถ้ามีรอยรั่วอยู่ตรงท้ายเรือ
0: ต่อให้เราจะนั่งอยู่ตรงหัวเรือที่แห้งสนิทสักวันหนึ่งเรือมันก็จะจมลงอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับคือถ้าเราปล่อยให้คนในสังคมส่วนหนึ่งต้องจมอยู่กับหนี้นอกระบบหรือพึ่งพาตัวเองไม่ได้ปัญหาสังคมก็จะตามมาอาชญากรรมก็จะสูงขึ้น
0: จริงค่ะ
1: ภาษีที่เราจ่ายไปก็ต้องถูกนำไปใช้อุดรอยรั่วแก้ปัญหาปลายเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในทางกลับกันนะครับท่านนโยบายเหล่านี้สามารถทำให้คนทุกกลุ่มพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีอาชีพมีรายได
0: ้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
1: ใช่ครับเมื่อฐานรากของสังคมมั่นคงเม็ดเงินเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจระดับชุมชนสภาพแวดล้อมโดยรวมก็จะปลอดภัยขึ้นและสุดท้ายคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันในจังหวัดเดียวกันก็จะถูกยกระดับขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
0: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนและครอบคลุมมากเลยค่ะและก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยมุมมองชวนคิดที่อาจจะไม่ได้เขียนไว้ในหน้าข่าวโดยตรงสักนิดนึงค่ะ
1: ได้เลยครับเชิญครับ
0: คือตลอดหลายวันที่ผ่านมาล่ะคะเราเห็นภาพของรัฐที่พยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นกำแพงพิงหลังที่แข็งแกร่งให้กับประชาชนที่กำลังอ่อนล้าแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่การให้ประชาชนต้องพิงรัฐตลอดไปค่ะ
1: อ้าวแล้วเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับ
0: ในอนาคตเมื่อชุมชนได้รับการติดอาวุธทางโอกาสได้รับการฟื้นฟูศักดิ์ศรีและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนจากการมีงานทำแล้วเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นนะคะชุมชนเองนั่นแหละค่ะที่จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งพอที่จะพิงหลังซึ่งกันและกันค่ะ
1: ลึกซึ้งมากครับ
0: ค่ะเขาจะสามารถอบอุ้มและดูแลคนในท้องถิ่นกันเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องรอคอยหรือว่าพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนั่นนังหากค่ะคือความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุด
1: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ส่งพลังและน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับว่าตัวเราเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการก่ออิฐสร้างกำแพงแห่งความเข้มแข็งนี้ให้กับชุมชนของเราได้อย่างไรบ้าง
0: ใช่เลยค่ะ
1: และสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังท่านใดที่มีความสนใจ อยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแบบองค์รวมการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการประเมินหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของทางหน่วยงานนะครับ
0: สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
1: สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยกันได้โดยตรงเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ
0: ค่ะเบอร์044-353-452นะคะ
1: หรืออีกหนึ่งเบอร์ครับ083-456-9151ขออนุญาตทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: 044-353-452หรือ083-456-9151ครับผม
0: จดทันกันไหมคะทุกคน
1: น่าจะทันอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปผักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
2: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอชซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
3: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
2: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่าป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจ

0: ัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
3: หลานย่าปันสุก
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
4: กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการเติมฝันปันสุกโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับแต่ในเดือนหน้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศจะเป็นเวลาใดนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับนอกจากจะสามารถรับฟังรายการของเราผ่านทาง 105.25 ได้แล้วยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรแม่ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับเบอร์ไว้เว็บ nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเบอร์ไว้เว็บ parkeyfm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังในการของเราได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการเติมฝันปันสุขนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากมีความยากไร้นะครับมีความพิการซ้ำซ้อนหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับในช่วงในเดือนที่ผ่านมาเราก็นำเสนอของลุงสวัยนมคุณทศนะครับที่เกี่ยวกับการได้ยินนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับเรานำเคสของพี่บุญหลายนะครับซึ่งพี่บุญหลายนี่ก็เป็นในก่อนที่พี่บุญหลายจะป่วยนะครับพี่บุญหลายก็เป็นคนหนึ่งที่คอยส่งเสริมคอยพัฒนาคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะครับพาคนตาบอดมาเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆพามาเข้าร่วมโครงการนะครับพี่บุญหลายก็เป็นคนตาบอดแต่สายตาเลือนรางนะครับแต่เมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดล้มป่วยลงนะครับหลายๆในหลายๆอย่างมีไซนัสมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเกิด ชื้อขึ้นตานะครับจากเดิมที่ตาพองมองเห็นอยู่บ้างตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปนานแล้วก็มีหลายโรคนะครับก็ทำให้พี่บัวหลายเกิดเหมือนภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถเดินได้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในการเรียกว่ากายภาพบำบัดนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางมูลนิธิเราก็ได้ลงพื้นที่นำไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป่าลมนะครับเพื่อลดแผลกดทับนะครับรวมถึงถังออกซิเจนนะครับให้กับพี่บุญหลายเนื่องจากพี่บุญหลายก็อาจจะมีปัญหาด้านปอดด้วยนะครับอาจจะหายใจเองได้ไม่สะดวกนักอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปโดยก็ได้รับเงินบริจาคนะครับจากทุกๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคกันเข้ามานำไปซื้อของตรงนี้ให้กับพี่บุญหลายนอกจากนี้ก็ยังมีจัดซื้อเป็นพวกแพมเพิร์สผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกนะครับวันนั้นเราก็ได้ไปแล้วก็ได้ถ่ายคลิปลงให้กับพี่น้องที่ติดตามเพจของมูลนิธิได้รับชมแล้วเดี๋ยววันนี้นำบรรยากาศวันนั้นมาให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบรรยากาศของการลงพื้นที่เยี่ยมพี่บุญหลายนะครับที่เป็นคนตาบอดแล้วก็ได้ล้มป่วยลงนะครับเชิญรับฟังบรรยากาศวันนั้นได้เลยครับ
5: มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ลงพื้นที่มอบถังออกซิเจนให้แก่นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกเนื่องจากนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกได้ผ่าตัดไซนัสจำนวน5ครั้งเส้นเลือดในสมองตีบและเชื้อราขึ้นตาทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
6: ชีวิตเรายังคงเดินไป
7: พี่หลาย
8: คะ
7: เป็นยังไงบ้างคะ
8: ก็รู้สึกได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านก็เหมือนสดชื่นขึ้น
7: สดชื่น
8: ตอนอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนยากลับบ้านทันกลับบ้านมาแล้วเหมือนจะแบบมีเรี่ยวมีแรงเหมือนจะเดินได้เหมือนจะทำอะไรได้อยู่โรงพยาบาลก็นอนอย่างเดียว
7: สาเหตุอะค่ะมันเกิดจากอะไรคะถึงทำให้เป็นแบบนี้ค่ะ
8: ตอนแรกขายลอตเตอรี่อยู่ดีๆค่ะทีนี้ลมพัดมามันเหมือนมีฝุ่นเข้าตาทีนี้ไปก็ยิ่งตานิดนึงมันปวดก็เลยบอกน้องพาไปหาหมอค่ะไปหาหมอที่คอนบุรีหมอคอนบุรีบอกว่าต้องส่งหมาลาก็เลยบอกว่าขอไปมทสได้ไหมคะหมอบอกว่าได้เลยพอไปมทสหมอเขาเอาเข้าเอ็กซเรย์เขาบอกว่าเชื้อรามันเข้าในโพรงจมูกไฟนัดมันเข้าไฟนัดเขาก็เลยขอผ่าก็เลยให้ผ่าค่ะ
7: ผ่าทั้งหมดกี่ครั้งคะ
8: 5ครั้งค่ะ
7: 5ครั้งเลยจากน้ำหนักเท่าไหร่นะ
8: 76
7: ตอนนี้เหลือ
8: 52
7: 52เข้าโรงพยาบาล2เดือนน้ำหนักหายไป24กิโลเลยใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
7: ค่ะตอนนี้ก็ยังต้องอันนี้คือพอนั่งได้แล้วใช่ไหม
8: พอนั่งได้เฉยๆค่ะแต่ฝั่งซ้ายอ่อนแรงมือเท้าไม่รู้สึกมันไม่มีแรงค่ะมันแค่ทำได้ยินดีหน่อยๆค่ะ
7: อ
8: ๋
7: อค่ะแต่ก่อนก็คือพี่บุญหลายก็คือมองเห็นเรือนร่าง
8: ค
7: ่
8: ะ
7: มองเห็นเรือนร่างข้างนึงก็คือมองเห็นหนทางที่จะเยอะคอยช่วยเหลือคนอื่นเนาะคอยพาคนตาบอดไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะเชื้อราก็ขึ้นตานะคะแล้วตอนนั้นหมอฉีดยาตรงลูกตาใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะฉีดสองข้างมองเห็นพอฉีดไป5ครั้งตอนนี้มืดสนิทเลยค่ะ
7: ไซนัสก็ผ่า5ครั้งนะคะแล้วตอนนี้เริ่มขยับร่างกายได้แล้วเน
8: า
7: ะ
8: แต่ก่อนยาพลิกตัวเองพลิกไปพลิกมา
7: พ
8: ยายามฝืนตัวเองซึ่งล้างตัวเองลุกขึ้นให้ได
7: ้ตอนนี้ก็คือเห็นแจ้งไปว่าต้องการเป็นเบาะลมใช่ไหมเบาะลมเราก็จัดให้
8: อย
7: ่
8: างนี้มันปวด
7: ค่ะเบาะลมแล้วก็จัดให้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้ขาดถังออกซิเจนนะคะถังออกซิเจนอันนี้นะคะทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เลยนำถังออกซิเจนมามอบให้นะคะเผื่อฉุกเฉิน
8: ทางมูลนิธินะคะ
7: ค่ะก็อยากให้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนนะคะค่ะก็ยังไงก็ทางเราก็ขอให้พี่บุญหลายสู้ๆนะคะทางเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะได้มาช่วยกันพัฒนาคนตาบอดต่อไปนะคะ
8: ในกำลังใจที่ทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านนี่แหละค่ะตอนแรกพี่บุญหลายว่าจะไม่สู้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินทางบ้านเนื้อของน้องแบมน้องแบมบอกว่าพี่บุญหลายหายเร็วๆเราจะได้ไปเจอกันจะได้ไปนู่นไปนี่ไปสนุกด้วยกัน ได้เจอพี่น้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือสู
7: ้ค่ะยังไงก็ต้องสู้ค่ะสู้ๆเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวไปเจอพี่น้องคนตาบอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันพัฒนาอีกเนาะยังไงก็อยากให้พี่บุญหลายสู้ๆถ้าขาดหรืออะไรก็บอกทางมูลนิธิได้นะคะถ้าอันไหนพวกเราช่วยได้พวกเราก็จะยินดีที่จะช่วยนะคะ
8: ขอบคุณมากเลยค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: นี่คือบรรยากาศนะครับที่ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่บุญหลายในวันนั้นนะครับก็ด้วยเงินบริจาคของทุกท่านครับก็ทำให้สามารถจัดซื้อสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็เท่าที่ทราบก็ตัวทางออกซิเจนก็น่าจะประมาณ 5-6,000 แล้วนะครับแล้วก็มีเบาะต่อลมนะครับอีกประมาณเกือบ 2,000 นะครับแล้วก็มีพวกเป็นแพมเพิร์สผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะครับที่เราได้ซื้อให้ไปก็เราจะได้ลงไปดูแลเรื่อยๆนะครับเพราะในยามที่พี่บุญหลายยังแข็งแรงนะครับพี่บุญหลายเป็นกำลังสำคัญนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในพื้นที่คอนบุรีนะครับก็เมื่อล้มป่วยลงก็เราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับท่านใดที่อยากร่วมดูแลร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจะระบุความประสงค์ให้พี่บุญหลายโดยตรงหรือว่าอยากร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเคสอื่นๆนะครับก็สามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665-306-6363ครับ665-306-6363บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด665-306-6363นะครับบริจาคแล้วสามารถไปส่งสลิปนะครับไปที่ใต้โพสต์นะครับประชาสัมพันธ์ได้หรือว่าส่งไปที่กล่องข้อความก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพบคนตาบอดในพื้นที่ใดนะครับมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตมีความพิการซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้นะครับมีความยากจนนะครับก็สามารถแจ้งทางมูลที่เรามาได้เราจะได้จัดคิวนะครับในการลงไปช่วยเหลือในระดับต่อไปนะครับความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้รวดเร็วนะครับเนื่องจากมูลนิธิเราก็ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนมาจากทางภาครัฐหรือว่ามีผู้สนับสนุนหลักนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมโอนเงินบริจาคมาในทุกๆเดือนนะครับก็จะช่วยได้ตามที่ในแต่ละเดือนที่ได้รับงบประมาณมานะครับอย่างไรก็สามารถส่งบอแสนะครับส่งภาพนะครับถ่ายรูปมาที่เพจก็ได้แล้วก็แจ้งพิกัดมานะครับหรือว่าโทรแจ้งเราก็ได้ว่าพบกับคนตาบอดอยู่ที่จุดไหนมีความยากลำบากอย่างไรนะครับโทรมาแจ้งกับเราได้ที่044-353-452ครับ044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าโทรมาเลขโทรศัพท์มือถือก็083-456-9151ครับ083-456-9151นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องวันสุดสัปดาห์นี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์18-19-20ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับจะได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออมการลงทุนเพื่อไปใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดขึ้นนะครับซึ่งจะมีคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับมารวมกันที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนตาบอดกว่า200คนนะครับมาร่วมสัมมนากันตรงนี้ครับก็ตลอดช่วงเวลาที่มีงานสัมมนานะครับในช่วงเย็นอาจจะมีพี่น้องคนตาบอดเราเดินออกไปเที่ยวภายในเมืองนะครับไปไหว้คุณย่าโมอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากดูแลด้วยนะครับเพราะพี่น้องมาจากต่างถิ่นนะครับก็ถ้าเกิดพบคนตาบอดก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามความช่วยเหลือได้ว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรอย่างไร หรือไม่นะครับก็สามารถสอบถามคนตาบอดได้นะครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นเจ้าภาพให้กับทางมูลนิธิพัฒนาคนตาบอดนครมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับโดยงานจะจัด18 19 20นะครับแล้วก็เราจะมีการถ่ายทอดสดในหลายๆเซกชันนะครับให้ท่านอื่นๆนะครับรับชมผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดตามเพจมูลนิธิได้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุในจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 มิกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงกิจกรรมดีๆตรงนี้ให้ได้รับฟังด้วยสำหรับพี่น้องคนตาบอดที่ไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็สามารถติดตามผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามทุกกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราไว้ด้วยนะครับตอนนี้ครับก็ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน เดือนหน้านะครับส่วนวันเวลาใดนั้นเดี๋ยวจะได้แจ้งผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ผนึกสภาที่ปรึกษาปิดเวทีรวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สตูลรับฟังเสียงประชาชนครบ5จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่แนวทางพัฒนาที่ตอบโจทย์พื้นที่ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสตูลซึ่งถือเป็นเวทีสุดท้ายของการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานต่อจากเวทีแรกที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก่อนเดินหน้าจัดเวทีในจังหวัดยะลาและเวทีสำหรับประชาชนในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเมื่อวันที่13กันยายนและปิดท้ายที่จังหวัดสตูลโดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคประชาชนภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาภาคเอกชนเยาวชนและส่วนราชการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างสำหรับเวทีจังหวัดสตูลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายคอเลสเจแวผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เข้าร่วมการประชุมเวทีดังกล่าวมุ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตศาสนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายเพื่อให้เสียงของประชาชนถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปตลอดการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมจากแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการจัดการน้ำท่วมการศึกษาปัญหายาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวการว่างงานตลอดจนความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษาพร้อมร่วมเสนอแนวทางแก้ไขที่สะท้อนจากมุมมองประสบการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้สอปตอและสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาจากเวทีทั้ง5จังหวัดมาสังเคราะห์และจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดแผนงานและโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ะไรเหรอคะดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยค่ะ
1: เจ็บหูข้างขวานี
0: ่แล้วไปโดนอะไรมาคะเอดูหูแดงๆหรือว่าโดนใครตบบ้องหูมาหรือเปล่าคะ
1: บ้องหูบ้องหูคือส่วนไหนของหูเหรอ
0: หูคือช่องหูหรือรูหูซึ่งจะมีลักษณะคล้ายบ้องเช่นขี้ใครท่วมบ้องหูและตบบ้องหูที่หนูพูดถึงหมายถึงการใช้ฝ่ามือตบแรงๆตรงหูโดยฝ่ามือปิดหูการตบเช่นนี้จะทำให้เจ็บบริเวณที่ตบการอัดลมเข้าไปในรูหูจะทำให้ปวดและอาจทำให้แก้วหูฉีกขาดซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากคำว่าบ้องยังใช้กับคำอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นบ้องไฟคือดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีหางยาวทำด้วยกระบอกไม้ไผ่บ้องไฟจะใช้ในการขอฝนโดยการจุดขึ้นฟ้าซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานหนูอธิบายได้ชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนเหมือนเช่นเคยเลยครับ
0: แล้วตกลงที่พี่ทินเจ็บหูนี่ไปโดนอะไรมาคะ
1: อ๋อตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่นอนหลับทับหูของตัวเองทั้งคืนไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแหละรู้แล้วแหละว่าเพราะอะไรเพราะพี่ตบบ้องหูตัวเอง
0: อ้าวแล้วพี่ทินไปตบบ้องหูตัวเองทำไมล่ะคะ
1: เอาก็เมื่อคืนที่ตอนนอนมันมียุงบินไปบินมาพี่รำคาญพี่ก็เลยตบมาพับโอ้โหเข้านี่อย่างแรงเลยยุงก็ไม่โดนบ้องหูตัวเองหูอื้อไปพักใหญ่เลยรู้เปล่า
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ก็มันก็ดีขึ้นแต่ยังรู้สึกเจ็บๆหน่อยอะ
0: หวังว่าแก้วหูพี่ทินคงจะไม่แตกนะคะ
1: อะไรนะ
0: ว่าแก้วหูพี่ทินคงจะไม่แตกนะคะ
1: อ่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับมาพบกันในช่วงบ่ายของวันพุธที่16กันยายน2569นะครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็นำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก่อนเข้ารายการช่วงประมาณบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามฝนตกหนักมากนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็ยังมีเสียงฟ้าร้องอยู่เป็นระยะนะครับก็ท่านใดที่อยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาหรือต้นไม้ไม่แข็งแรงก็ออกห่างนะครับเพราะอาจจะทำให้ลมแรงนะครับอาจจะทำให้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาล้มใส่ท่านได้นะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนี้เราออกอากาศผ่าน3ขึ้นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ที่ท้องถิ่นประทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org และค้นหาสถานี KRB Radio ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางจอมสุรางโคราช .com นะครับก็สะดวกช่องทางใดก็สามารถรับฟังตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ครับ0815109471ครับ0815109471ฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งกันได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับแล้วก็มีข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรียกว่าข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในทุกๆวันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเป็นตามที่เราก็ได้นำเสนอมาในทุกๆวันนะครับมา4ฉบับแล้วกับประกาศที่ได้มีการประกาศไปที่ราชกิจจานุเบกษานะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของกรมของกระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วก็ในครั้งนี้เป็นฉบับที่5นะครับมี5ฉบับฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะพูดถึงว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อให้เข้ากับความพิการนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ดูแลคนพิการสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการหรือว่า PA นะครับก็จะได้นำมาฝากทุกท่านกันตรงนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับอยู่ดีๆตัวไฟล์อากาศผมหายหมดแต่เป็นหนึ่งนะครับไปที่เตรียมมาไว้โอเคเดี๋ยวไปรับฟังช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ลองนึกภาพตามผมดูนะครับสมมุติว่าหลังคาบ้านรั่วน้ำฝนหยดแหมะๆลงมากลางห้องนอนแล้วเผอิญว่าอาศัยอยู่คนเดียวแถมเป็นคนตาบอดด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการจะขอให้รัฐมาช่วยซ่อมบ้านสักครั้งมันคือเรื่องใหญ่มากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะคือต้องฝ่าด่านระบบราชการส่วนกลางต้องเดินทางไกลไปศูนย์บริการ
2: แบบว่าต้องถ่อไปถึงตัวจังหวัดเลย
3: ถูกต้องค่ะขั้นตอนมันเยอะมากจนหลายคนถอดใจไปเลยแต่ว่าวันนี้นะคะระบบที่ว่านั้นเพิ่งถูกรื้อใหม่หมดเลยค่ะเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
2: โหน่าสนใจมากครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
3: ค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับโดยเราออกอากาศส่งต่อข้อมูลกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
3: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงค่ะ
2: รวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยนะครับ
3: ค่ะซึ่งเราจะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะ
2: รายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งภารกิจหลักในวันนี้เราไม่ได้มาแค่อ่านข่าวสั้นๆ นะครับ
3: เราจะเจาะกันแบบลึกๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเราจะมาแกะรอยระเบียบใหม่ล่าสุดด้านสิทธิและสวัสดิการของคนตาบอดและคนพิการครับเอาให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมเลย
3: ค่ะเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันสิทธิของตัวเองนะคะ
2: ถูกต้องครับและเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปเช็คสภาพอากาศของวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569กันด้วยโดยจะเน้นหนักไปที่ภาคอีสานและโคราชบ้านเรากันแบบละเอียดยิบเลยครับ
3: ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นกฎหมายกันก่อนเลยนะคะคือเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาเพิ่งประกาศปรับปรุงระเบียบใหม่ค่ะ
2: อ๋อเพิ่งมีผลบังคับใช้ไปสดๆร้อนๆเลย
3: ใช่ค่ะมีผลแล้วด้วยคือเขาแก้ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติถึง5ฉบับด้วยกันเลยนะคะ
2: โห5ฉบับเลยเหรอครับแล้วฉบับไหนที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับวันนี
3: ้ฉบับที่กระทบชีวิตประจำวันมากที่สุดค่ะคือเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยคนพิการและที่สำคัญสุดๆคือการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลค่ะ
2: ตรงที่บอกว่าคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลเนี่ยคือสมมติคนตาบอดอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องกฎหมายใหม่นี้เขาเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ยังไงบ้างครับ
3: คือในประกาศข้อ 14/1 นะคะเขาระบุชัดเลยว่าคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลสามารถขอรับบริการจากรัฐได้เลยค่ะหรือถ้าตัวคนพิการเองไม่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องก็ให้นิติบุคคลเป็นคนร้องขอแทนได้ค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับนิติบุคคลนี่ไม่ได้หมายถึงพวกธนาคารหรือบริษัทห้างร้านใช่ไหมครับ
3: อ๋อไม่ใช่ค่ะนิติบุคคลในที่นี้ก็คือพวกมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรเพื่อคนตาบอดในท้องถิ่นที่เขาจดทะเบียนถูกต้องนะคะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าสมาคมในชุมชนสามารถยื่นมือเข้าไปรับจบเรื่องเอกสารแทนคนตาบอดได้เลย
3: ใช่เลยค่ะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องการเดินทางไปเลยค่ะไม่ต้องมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป
2: แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับรัฐเขาจะส่งความช่วยเหลือมาในรูปแบบไหนบ้าง
3: เขาแบ่งการช่วยเหลือครอบคลุมถึง6มิติเลยนะคะ
2: มีอะไรบ้างครับ
3: ก็เริ่มตั้งแต่การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันการเคลื่อนไหว
2: แบบว่ามีคนมาช่วยดูแลสุขอนามัยหรือช่วยพาเดินเหินในบ้านนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็มิติที่4คือด้านอาหารและโภชนาการมิติที่5คือการพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
2: เรื่องอาหารนี่คือไม่ใช่แค่เอาข้าวกล่องมาแขวนหน้าบ้านใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคือรวมถึงการช่วยเตรียมอาหารที่ปลอดภัยให้ด้วยค่ะสำหรับคนที่มองไม่เห็นแล้วอาจจะใช้เตาไฟเองลำบาก
2: ดีจังเลยครับแล้วมิติที่6ล่ะครับ
3: มิติสุดท้ายคือการติดต่อสื่อสารทางสังคมค่ะ
2: โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากนะครับการติดต่อสื่อสารทางสังคมคือบางทีคนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าสำหรับคนตาบอดที่อยู่คนเดียวเนี่ยแค่จดหมายแจ้งหนี้จากธนาคารส่งมาหรือต้องอ่านฉลากลามันคืออุปสรรคชิ้นโตเลยนะครับ
3: จริงค่ะยิ่งยุคนี้ต้องกรอกข้อมูลในแอปของรัฐด้วยยิ่งยากไปใหญ่
2: ใช่ครับการมีคนมาช่วยสื่อสารตรงนี้มันเหมือนช่วยเชื่อมโลกของพวกเขาให้กลับมาต่อติดกับสังคมอีกครั้งเลยนะครับ
3: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะในประกาศข้อ20เขาได้ปรับกระบวนการทำงานใหม่หมดเลยค่ะ
2: หรือระบบยังไงครับ
3: คือจากเดิมที่ต้องไปยื่นเรื่องไกลๆตอนนี้เขากำหนดให้ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยค่ะ
2: อ๋อก็คือพวกอบต.หรือเทศบาลแถวบ้านเราเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเดินไปยื่นที่อบต.ใกล้บ้านได้เลย
2: โหอันนี้ดีมากครับเหมือนเราไม่ต้องถ่อเข้าเมืองหลวงเพื่อไปตามช่างมาซ่อมหลังคาบ้านตัวเองแค่เดินไปบอกช่างในหมู่บ้านให้มาดูให้ได้เลยสะดวกขึ้นเยอะครับ
3: เห็นภาพเลยค่ะ
2: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอถามแทนผู้ฟังนิดนึงการกระจายอำนาจลงท้องถิ่นแบบนี้ฟังดูดีนะครับแต่ว่าท้องถิ่นเขามีงบประมาณเหรอครับหรือว่าเป็นแค่นโยบายสั่งลงมาลอยๆแบบไม่มีเงินทุน
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในระเบียบใหม่เนี่ยเขาเปิดช่องทางให้ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณของตัวเองได้เลยค่ะหรือจะดึงเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาใช้ก็ได้ค่ะ
2: อ๋อแปลว่ามีท่อส่งงบประมาณมาให้เบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบเลย
3: ใช่ค่ะทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจเบิกจ่ายค่าวัสดุซ่อมบ้านหรือแม้แต่เอาไปจ่ายค่าจ้างให้ผู้ช่วยคนพิการได้โดยตรงเลยค่ะซึ่งอยู่ในข้อ24วงเล็บ2นะคะ
2: แบบนี้ท้องถิ่นก็จ้างคนในชุมชนมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้เลยสิครับเป็นการสร้างงานในหมู่บ้านไปในตัวด้วย
3: ถูกต้องค่ะรับเงินเดือนจากอบต.ที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ได้เลย
2: งั้นผมถามต่อเลยสมมติผมอยากสมัครเป็นผู้ช่วยคนตาบอดผมต้องไปเรียนหลักสูตรพยาบาลเป็นเดือนๆไหมครับถึงจะทำได
3: ้อ๋อไม่ต้องขนาดนั้นค่ะในข้อ32วงเล็บ5นะคะเขาระบุเงื่อนไขไว้ว่าต้องผ่านการอบรมการดูแลคนพิการจากองค์กรหรือมูลนิธิไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะ
2: ฮะ3ชั่วโมงเองเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ3ชั่วโมงค่ะ
2: เดี๋ยวผมขอแย้งนิดนึงนะครับการดูแลคนตาบอดเนี่ยมันมีเรื่องความปลอดภัยเยอะมากเลยนะครับแค่3ชั่วโมงมันจะไม่น้อยไปเหรอครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไง
3: หลายคนก็ตกใจตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเรามองลึกๆนะคะมันคือการพยายามรักษาสมดุลค่ะระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการเข้าถึงที่ง่ายที่สุดค่ะ
2: ยังไงนะครับ
3: คือถ้ากฎหมายบอกว่าต้องไปอบรม50ชั่วโมงคุณคิดว่าเพื่อนบ้านหรือนักศึกษาจิตอาสาในชุมชนเขาจะมีเวลาไปเรียนไหมคะ
2: ก็คงถอดใจตั้งแต่เห็นตารางเรียงแล้วล่ะครับ
3: นั่นแหละค่ะเขาถึงตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ที่3ชั่วโมงเพื่อลดกำแพงตรงนี้ลงค่ะ
2: อ๋อผมเริ่มเข้าใจละมันก็เหมือนคอร์สปฐมนิเทศเร่งด่วนใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะ
2: แบบสอนแก่งสำคัญที่พลาดไม่ได้เช่นวิธีการเดินนำคนตาบอดที่ถูกต้องการไม่ไปดึงไม้เท้าขาวของเขาหรือข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยพื้นฐาน
3: ถูกต้องค่ะเราไม่ได้กำลังสร้างพยาบาลวิชาชีพนะคะแต่เรากำลังสร้างเครือข่ายเพื่อนบ้านที่พึ่งพาได้ค่ะ
2: เป็นการดึงการดูแลคนพิการออกจากสถานสงเคราะห์ให้มาอยู่ในมือของชุมชนแทนโหลึกซึ้งมากครับ
3: ใช่ค่ะชุมชนดูแลกันเองมันยั่งยืนกว่าค่ะ
2: ครับเราคุยกันเรื่องการเตรียมพร้อมภายในบ้านไปเยอะแล้วแต่ผมว่าบททดสอบที่แท้จริงของระบบผู้ช่วยพวกนี้มันจะเริ่มขึ้นก็ตอนที่ก้าวเท้าออกจากบ้านนี่แหละครับ
3: ใช่เลยค่ะยิ่งตอนที่ต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะ
2: ถูกต้องครับธรรมชาตินี่คุมไม่ได้เลยนะครับงั้นเรามาต่อกันที่เรื่องสภาพอากาศประจำวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569กันเลยดีกว่าครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
3: จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาตอน 11:00 นนะคะวันนี้ภาคเหนือกับอีสานตอนบนต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เลยค่ะ
2: สาเหตุมาจากอะไรครับรอบนี้
3: ปัจจัยหลักคือร่องมรสุมค่ะพาดผ่านพื้นที่ด้านบนผสมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
2: ผมได้ยินคำว่าร่องมรสุมบ่อยมากเลยครับมันคืออะไรครับทำไมมันถึงทำให้ฝนตกหนักจัง
3: ลองนึกภาพว่าร่องมรสุมมันคือข้อขวดของการจราจรบนท้องฟ้าค่ะ
2: อ๋อข้อขวดเหรอครับ
3: ใช่ค่ะคือพอมวลอากาศชื้นลอยมาเจอกันที่ร่องความกดอากาศต่ำตรงนี้มันก็จะถูกบีบให้ยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ค่ะ
2: แบบนี้นี่เอง
3: แล้วความน่ากลัวคือมันไม่ได้พัดผ่านไปเร็วๆเหมือนพายุนะคะแต่มันชอบแช่นิ่งอยู่กับที่ค่ะ ทำให้ฝนตกซ้ำซากในพื้นที่เดิมๆติดกันหลายวัน
2: และวันนี้ไอ้คอขวดจราจรที่ว่าเนี่ยมันก็จอดแช่อยู่เหนือภาคอีสานของเราเต็มๆเลยใช่ไหมครับ
3: เต็มๆเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะ
2: โห 70% เลยจังหวัดไหนต้องระวังบ้างครับ
3: ก็จะมีตั้งแต่เลยหนองบัวลำพูหนองคาย
2: บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแถบนี้โดนหมดเลยไหมครับ
3: โดนหมดค่ะลากยาวลงมาที่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม
2: แล้วก็ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีด้วยโดนกันทั่วหน้าเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเลยค่ะ
2: งั้นมาซูมดูพื้นที่ผู้ฟังหลักของเราหน่อยครับที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
3: สำหรับโคราชบ้านเรานะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะ
2: 35องศาก็แอบร้อนอยู่นะครับเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างขอนแก่นที่22ถึง33องศาหรืออุบลราชธานีที่22ถึง34องศาแปลว่าโคราชตอนกลางวันยังคงร้อนกว่าจังหวัดอื่นๆในอีสานนิดหน่อยนะครับ
3: ใช่ค่ะแดดตอนกลางวันยังแรงอยู่ส่วนลมที่พัดผ่านช่วงนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: ครับผมขอเชื่อมโยงเรื่องฝนตกหนักนี้กลับไปที่เรื่องของคนตาบอดนิดหนึ่งนะครับ
3: ได้เลยค่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ
2: คือสำหรับคนทั่วไปฝนตกก็แค่เปียกใช่ไหมครับแต่สำหรับคนตาบอดเนี่ยฝนตกหนักมันคือการตัดขาดระบบนำทางตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับ
3: อ๋อเรื่องเสียงใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเสียงฝนตกกระทบพื้นมันจะไปกลบเสียงรถยนต์กลบเสียงสัญญาณไฟข้ามถนนหรือแม้แต่เสียงสะท้อนจากไม้เท้าที่เขาใช้จับสภาพแวดล้อมรอบตัว
3: จริงด้วยค่ะพอเสียงถูกกลบก็เหมือนเสียทิศทางไปเลย
2: เท่านั้นไม่พอนะครับพวกแอ่งน้ำขังบนฟุตบาทก็ไปปิดบังเส้นทางสัมผัสหรือพวกเบรลบล็อกไปเสียสนิทเลย
3: โหฟังแล้วอันตรายมากเลยนะคะ
2: นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมผู้ช่วยคนพิการที่เราคุยกันตอนแรกถึงมีความสำคัญระดับความเป็นความตายเลยหากคนตาบอดจำเป็นต้องเดินทางในวันที่โคราชมีฝนฟ้าคะนองแบบวันนี้ครับ
3: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้แบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีคนในชุมชนคอยดูแลกันเอง
2: ครับผมงั้นก่อนจบช่วงสภาพอากาศรบกวนช่วยสรุปภาพรวมของภาคอื่นๆให้ผู้ฟังที่อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหน่อยครับ
3: ได้ค่ะภาคเหนือวันนี้เจอหนักสุดนะคะฝนร้อยละ70มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่ลำปางพะเยาน่านแล้วก็แพร่ค่ะต้องระวังน้ำป่าไหลหลากเลยนะคะ
2: แล้วภาคกลางภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยล่ะครับ
3: ทั้ง3ภาคนี้อากาศคล้ายๆกันค่ะคือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
2: ส่วนฝั่งอันดามันหรือภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงบ้างครับ
3: ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ70ค่ะทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยเรือเล็กต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: ปิดท้ายที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
3: กรุงเทพฝนร้อยละ60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับผมจากเรื่องข่าวพยากรณ์อากาศย้อนกลับไปถึงเรื่องระเบียบใหม่ของพม.ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่นะครับ
3: ค่ะ
2: เราจะเห็นอะไรบ้างครับ
3: เราจะเห็นเลยครับว่าไม่ว่ารัฐจะออกแบบนโยบายบนหน้ากระดาษมากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้สวยหรูแค่ไหนแต่บททดสอบที่แท้จริงคือความพร้อมของชุมชนครับ
2: หมายถึงว่าตอนลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับในวันที่ฝนตกหนักถนนมีน้ำขังท้องถิ่นของเราพร้อมที่จะส่งผู้ช่วยคนพิการลงไปเป็นร่องคุ้มภัยให้คนตาบอดที่อยู่ลำพังได้ทันท่วงทีหรือเปล่านั่นต่างหากครับคือคำตอบที่แท้จริง
2: จริงที่สุดค่ะกฎหมายมันเป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่ว่าความร่วมมือความใส่ใจของพวกเราในชุมชนต่างหากที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เครื่องมือนี้มันปกป้องคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมได้ยั่งยืนจริงๆครับ
3: สำหรับผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการการขอปรับปรุงสภาพบ้านหรือเรื่องการขอผู้ช่วยคนพิการสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ
2: เตรียมกระดาษปากกาจดเบอร์ให้ดีนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452ครับ
3: หรือโทรเข้าเบอร์มือถือก็ได้นะคะที่หมายเลข0816162399ทวนอีกครั้งนะคะ0816162399ค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลย
2: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปฟักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องมาตรา35เจตนาดีแต่เปิดช่องให้คนพิการถูกเอาเปรียบในชีวิตประจำวันเรามักไม่ค่อยเห็นผู้พิการทำงานอยู่ต่างบริษัทห้างร้านต่างๆทั้งที่มีกฎหมายบังคับให้บริษัทใหญ่ต้องจ้างผู้พิการในเดือนกุมภาพันธ์2568ตัวเลขการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการมีเพียง 1.29 หมื่นคนจากผู้พิการทั้งหมด 2.22 ล้านคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากในแง่หนึ่งผู้พิการเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาที่ต้องอาศัยความพร้อมของทั้งสถานศึกษาและครอบครัวจนถึงความเข้าใจจากคนรอบข้างผู้พิการส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาส่วนคนที่ฝ่าฝันจนเรียนจบปริญญาตรีได้มีเพียง10,000แน่นอนว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยของผู้พิการแลกมาด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าคนทั่วไปแต่เมื่อพวกเขาต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานกำแพงใหญ่ตรงงานเบื้องหน้าคือทัศนคติของนายจ้างที่มักมองข้ามความสามารถของผู้พิการหรือหากจำเป็นต้องจ้างผู้พิการเพราะกฎหมายบังคับนายจ้างจำนวนมากก็เลือกเสนอเงินในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นเงินเดือนที่

ที่หวังเป็นช่องทางผลักดันให้เข้าถึงการทำงานมากขึ้นปรับเปิดช่องให้นายจ้างออกเปรียบผู้พิการได้ปัจจุบันการรับผู้พิการเข้าทำงานถูกกำหนดไว้ในพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา33ว่าสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน100ต่อ1คนแต่หากไม่จ้างผู้พิการต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนแม้กฎหมายนี้จะมีเจตนาดีแต่ในความเป็นจริงมีนายจ้างจำนวนมากบอกว่าการมีผู้พิการในที่ทำงานเป็นภาระและยังจึงมีข้อเสนอให้คนที่ถือบัตรคนพิการว่าขอเอาชื่อไปขึ้นทะเบียนเพื่อไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนและให้อยู่บ้านไม่ต้องไปทำงานจริงแต่จะจ่ายเงินรายเดือนเพียงหลักพันโดยไม่สนว่าผู้พิการมีความสามารถหรือเรียนจบชั้นอะไรก็ขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากคุณวัจนาวัลยางกูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ the101.world

0: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ 6. ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบ

ช่วงที่สองของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็นำเรื่องและข่าวสารจากทางสมาคมนะครับและก็องค์กรเครือข่ายให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในทุกๆวันนะครับ ก็มาในบรรยากาศที่ฝนตกนะครับในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็น 91.75จอมโซลางเรดิโอนะครับอำเภอเมืองแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงทางด้านของท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับเป็น3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็สามารถติดตามรับฟังออนไลน์ครับที่ www.nmab.or.th /radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ร่วมสามารถรับฟังได้ที่อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางจอมสลางเรดิโอนะครับจอมสลางโคราช .com ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับครับผมก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับตอนนี้ก็ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการนะครับสำหรับองค์กรภายในเครือของเราในวันที่18 19 20กันยายนนี้นะครับสำหรับโครงการการออมการลงทุนและการออมเงินนะครับเพื่อใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับเพื่อให้คนตาบอดเรามีความรู้นะครับเรื่องของการลงทุนการออมเงินต่างๆเพื่อไปใช้ในวัยเกษียณนะครับแล้วก็หน้าเพจนะครับทางเขาเรียกว่าทางมูลนิธินะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดในหลายเซกชันนะครับผ่านเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็รับฟังผ่านทาง3คลื่นนี้ที่เราออกอากาศอยู่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการถ่ายทอดเสียงให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สนับสนุนเข้ามาได้ที่หมายเลขบัญชีนะครับของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังนะครับแล้วก็สามารถร่วมบริจาค กันได้ครับอีกในช่องทางผ่านทาง QR Code นะครับ QR Code นะครับผ่านทาง QR Code ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebookภาพเพจ Facebook นะครับตรงหน้าปกเพจ Facebook แล้วก็รวมไปถึงบ
พจน์ปักหมุดนะครับก็จะมีตัว QR code นะครับแล้วก็จะมีที่เว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR code เช่นเดียวกันสามารถใช้แอปแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับก็ร่วมบริจาคเข้ามาได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วนวดแน่นอนนะครับติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมของเราได้ผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็มีนะครับ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ทางด้านของ www. แล้วก็ Instagram นะครับ Instagram ตาบอด .nm นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับในตรงนี้เดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044-353-452 044-353-452 081-616-2399 นะครับ081-616-2399นะครับก็สามารถโทรสอบถามก็ได้หรือค้นหาข้อมูลการติดต่อสมาคมได้ที่Google นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับก็สามารถค้นหาข้อมูลในเกี่ยวกับ Google กันได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับนะครับผมมีติดประชุมเดี๋ยวผมต้องรีบลารายการนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: Origin News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนพร้อมจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนและมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2ปีพุทธศักราช2569เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้นวัตกรรมและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15 กันยายน 2569ที่โรงแรมดีเอ็มเพลสเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารนักวิชาการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น200คนพร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่นด้านสาธารณสุขในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น183รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนปลาป่า
10: เมียวเมียวเมียว
11: ศรีสวัสดิ์วิเชียรมาศมากินข้าวจ้าน่ากินจังเลยมีปลาทูของชอบด้วยล่ะ
12: เธอว่าอะไรนะปลาทู
11: อุ๊ยขอโทษจ้าต้องพูดว่าปลาทู
12: ถ้าเธอออกเสียงว่าปลาแบบนี้จะหมายถึงกริยาขว้างปลาสิ่งของเช่นปลาก้อนหินปลาลูกบอลแต่ปลาที่เป็นสัตว์น้ำเธอต้องออกเสียงว่าปลาให้ถูกต้องเช่นปลาปลาทูปลากราย
11: จ้าปลาปลาทูปลากราย
12: ภาษาไทยมีคำควบกล้ำเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องถ้าออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้องความหมายก็จะผิดไปด้วย
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: สวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศ
14: การบริหารช่วง NMAB
15: สนับสนุนโดย
14: ลงจินตนาการดูนะคะสนับสน
15: ุ
14: นโดยสมาคมคนตาบอด

0: แชร์หมดเลย
1: ฟ้าเป๊ะ
0: แชร์หมดเลยลบข้อหมดแล้วฟันว่าเป๊ะ
1: ในฝันเสือกเปียกอีก

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ส่วนที่กำลังหลายภาคส่วนสยบไฟป่าเสม็ดหนองจิกสำเร็จป้องกันความเสียหายลุกลามวงกว้างหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนระงับเหตุไฟไหม้ป่าเสม็ดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสำเร็จลุล่วงด้วยดีสามารถควบคุมสถานการณ์และจำกัดวงความเสียหายไว้ได้เรียบร้อยพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องป้องกันการปะทุซ้ำโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเวลา 12:30 นบริเวณหมู่ที่2บ้านปรังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยร้อยโทไมตรีแคยี่หวาผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4314ได้นำกำลังพลชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ควบคุมเหตุไฟป่าเสม็ดในเขตป่าสงวนอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงจากกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15เทศบาลตำบลบ่อทองและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำเพื่อเร่งระงับอัคคีภัยที่กำลังลุกลามการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยทหารฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจการสกัดกั้นเปลวเพลิงไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้โดยเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในความสงบและระงับเหตุได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาททางผู้นำชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้จัดกำลังพลเฝ้าสังเกตการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำของเชื้อไฟที่อาจหลงเหลืออยู่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนเลี้ยงนาคไม่ได้เหรอ
14: แม่จ๋าวันเกิดหนูปีนี้หนูขออย่างเดียวเลยหนูขอเลี้ยงตัวนาคได้หรือเปล่าน
15: าคคือตัวอะไรอ่ะใช่ตัวที่มันดูดเลือดคนหรือเปล่าลูก
14: เน้นๆๆๆคนละตัวค่ะคุณแม่น้องนาคเนี่ยเป็นสัตว์น่ารักหน้าตาบ้องแบ๋วที่สุดเลยคุณแม่ดูนี่สิหนูอยากเลี้ยงอ่ะแม่ซื้อให้หนูหน่อยนะนะๆๆๆนะนะนะนะจ๋าสุดสวย
15: จะดีเหรอลูกชื่อมันก็แปลกพิกลน่ะแม่ไม่ค่อยเห็นใครเขาเลี้ยงกันเลยนะ
16: ถูกต้องแล้วค่ะการเลี้ยงนาคมีความผิดเพราะนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากใครนำมาเลี้ยงที่บ้านโดยไม่มีเอกสารแสดงการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือการได้รับอนุญาตให้ครอบครองจากทางราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะขอเป็นของขวัญอย่างอื่นน่ารักน่ารักดีกว่าค่ะ
14: ฮะงั้นหนูไม่เอานาคแล้วแม่หนูขอของขวัญเป็นเงินแทนแล้วกันนะคะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
17: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดเดชั่งครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะและ .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM แล้วก็ทางวิวออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราให้เราได้เรียนรู้กันมากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะหยิบเอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนะคะมีช่วงหนึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนลืมกันไปแล้วหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ยังต้องพูดถึงอยู่และยังต้องตระหนักถึงกันอยู่กับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกค่ะถ้าหากจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหลายคนก็อาจจะฟังดูมันคืออะไรกันถ้าพูดถึงคำว่า climate change หลายคนอาจจะเริ่มอ๋อแล้วถ้าหากพูดถึงเรื่องของ climate change นึกถึงเรื่องอะไรกันคะหลายคนอาจจะกำลังพูดถึงว่า climate change โลกร้อนหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือภาวะโลกร้อนค่ะ global warmingแล้วมีอะไรอีกก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ฮิตกันเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องของแก๊สเรือนกระจก Greenhouse Gas หรือการพูดถึงเรื่องของแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกลดลงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ภูมิอากาศของโลกนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกว่ามีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อนหรือว่า climate change นะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งอาจจะนับช่วงเวลาเป็นระยะ10ปี100ปีหรือว่า 1,000 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆค่ะเช่นอุกกาบาตชนโลกก็อาจจะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงหลาย10ปีในขณะที่มลภาวะทางอากาศก็อาจจะทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง100ปีค่ะแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเราสามารถที่จะแบ่งสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้เป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะก็คือปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ค่ะปัจจัยทางธรรมชาติเช่นอะไรบ้างปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์หรือว่าอย่างเช่นอุกกาบาตมาชนโลกอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ไปควบคุมมันได้ส่วนปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของเราเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นก็ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งนี้นะคะก็จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่เกิดจากมนุษย์เป็นหลักเลยค่ะก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองอย่างแรกที่จะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะคือเรื่องของแก๊สเรือนกระจกGreenhouse gas หรือว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของโลกของเรานะคะประกอบด้วยไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศค่ะแต่ยังมีแก๊สโมเลกุลใหญ่เช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรไฮโดฟูออโรคาร์บอนเปอร์ฟูออโรคาร์บอนไนโตรเจนไตรฟูออไรด์และก็สารกลุ่มคลอโรฟูออโรคาร์บอนค่ะซึ่งแก๊สพวกนี้นะคะมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดค่ะซึ่งก็จะเป็นการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทำให้อุณหภูมิของผิวโลกของเราค่ะอุ่นขึ้นแก๊สเหล่านี้จะถูกเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกค่ะคือมันเป็นแก๊สที่มีอยู่แล้วในบรรยากาศของโลกของเราค่ะชั้นบรรยากาศของโลกของเรามีแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคือดูดซับทำให้อุณหภูมิอ่ะมันอุ่นก็คือกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้ผิวโลกของเราอุ่นขึ้นแต่ในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันค่ะกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาจำนวนมากไปเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศค่ะเมื่อแก๊สเรือนกระจกจำนวนมากถูกปลดปล่อยออกไปมากขึ้นเนี่ยนะคะแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคืออะไรก็คือการกักเก็บความร้อนมันก็เลยยิ่งทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นนั่นเองทีนี้แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยไปมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนนะคะซึ่งวัฏจักรคาร์บอนก็คือการหมุนเวียนของธาตุคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตพื้นน้ำพื้นดินบรรยากาศของโลกค่ะซึ่งก็จะมีการหมุนเวียนอย่างคาร์บอนอยู่ในรูปของแก๊สอยู่ในชั้นบรรยากาศถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกลับสู่บรรยากาศได้กระบวนการหายใจของพืชและสัตว์ในขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็ถูกสะสมในน้ำโดยการชะล้างจากฝนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกทำปฏิกิริยากับแร่หินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดเป็นใบคาร์บอเนตมีการถ่ายทอดไปสู่แพลงก์ตอนพืชในมหาสมุทรสุดท้ายก็จะมีการ ปล่อยกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในน้ำหรือมีการกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการหายใจต่อไปนั่นเองบางส่วนก็มีการทับถมเป็นตะกอนซากฟอสซิลในท้องทะเลคาร์บอนส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารดูแล้วก็ดูเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ในบางสภาวะค่ะก็มีการเอาคาร์บอนที่อยู่ในรูปของถ่านหินปิโตรเลียมมาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์เช่นการคมนาคมการทำงานของเครื่องจักรคาร์บอนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนมันไม่ได้หมุนเวียนตามวัฏจักรปกติแล้วนะคะจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะแล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะคะมีกระบวนการปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะเช่นภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการหดตัวของธารน้ำแข็งการหลอมเหลวของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาผลิบานของดอกไม้หรือพืชการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะล้วนมีผลเชื่อมโยงกันนะคะหากเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยนะคะเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์พบว่าอุณหภูมิของผิวโลกเฉลี่ยในช่วงปี1980ถึง2019สูงขึ้น 0.98 องศาเซลเซียสนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี1951ถึง1980ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงสุดในรอบ140ปีและแน่นอนค่ะว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะมีหลักฐานที่พบว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเกิดขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของภาวะโลกร้อนในยุคน้ำแข็งประมาณ10เท่าจากการเก็บข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์นะคะก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนะคะสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสอดคล้องกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นผลดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่มวลน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกลดลงอย่างรวดเร็วจากหลักฐานการสำรวจแผ่นน้ำแข็งบริเวณเกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกพบว่าเกาะกรีนแลนด์ค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลงโดยเฉลี่ย 286,000 ล้านตันต่อปีนะคะในขณะที่ทวีปแอนตาร์กติกค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลง 127,000 ล้านตันต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการสูญเสียมวลน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกนะคะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะและยังมีหลักฐานอื่นๆนะคะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกค่ะเช่นภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นรุนแรงมากขึ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆคือภัยแล้งไฟป่าเห็นกันได้มากขึ้นพายุไต้ฝุ่นโซนร้อนน้ำท่วมการพังทลายของชั้นดินนอกจากนี้ค่ะปรากฏการณ์ที่ปะการังฟอกสีหรือว่ามีการเปลี่ยนสีของปะการังอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากข้อมูลเหล่านี้ค่ะเชื่อมโยงได้ว่าเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกทำให้มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์อื่นๆตามมาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในที่สุดค่ะแล้วเราจะช่วยหยุดช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้อย่างไรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้นะคะเกิดจากทั้งปัจจัยทางธรรมชาติร่วมกับการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันจึงไม่อาจสามารถที่จะทำให้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ลดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก็นับว่าเป็นการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวได้เช่นการลดกิจกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆหันมาปั่นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เมื่อเดินทางในระยะใกล้ๆเปลี่ยนการรับลมเย็นจากธรรมชาติทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ใช่ไหมคะหากจำเป็นต้องใช้พลังงานก็ควรใช้ให้อย่างคุ้มค่าต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานใช้รถประจำทางแทนรถส่วนตัวใช้กระดาษแต่ละแผ่นให้คุ้มค่าเชื่อได้ว่าหลายๆคนรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อลดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าไปในชั้นบรรยากาศถึงแม้ว่าภูมิอากาศของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเกิดเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศค่ะแก๊สที่ถูกปล่อยมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเราเนี่ยแหละค่ะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้นะคะเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้แหละค่ะสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเราเองเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างลดได้ก็ลดเพื่อช่วยโลกให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะต่อลมหายใจให้กับโลกใบนี้ต่อลมหายใจให้กับพวกเราเองด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของช่วงคิดสาระดีหมดเวลาแล้วค่ะมดมันธนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: คิดสาระดี
6: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
7: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: princess plays with a ball in the forest.
1: เจ้าหญิงองค์หนึ่งเล่นลูกบอลอยู่ในป่า
0: Ha ha! It's so much fun. I like this ball.
1: Ha ha! สนุกมากเลยฉันชอบลูกบอลลูกนี้จัง

0: but she drops the ball in the pond.
1: เธอทำลูกบอลตกลงไปในสระน้ำ
0: Oops, my ball. What can I do? She said.
1: อุ๊ยลูกบอลของฉันฉันจะทำยังไงดี
0: hears a voice. It's an ugly frog.
1: ทันใดนั้นเองเจ้าหญิงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคือเจ้ากบหน้าเกลียดนั่นเอง
0: Help me. I dropped my ball in the pond, she says.
1: ช่วยเราหน่อยสิเราทำลูกบอลตกลงไปในสระน้ำ
2: I'll help you, but I want something," said the frog.
1: "ข้าจะช่วยท่านแต่ข้าต้องการสิ่งตอบแทน
2: I want to be your friend. Then I'll help you.
1: ข้าต้องการเป็นเพื่อนกับท่านข้าถึงจะช่วยท่าน
0: Okay," said the princess.
1: ตกลง
0: The frog brings the ball.
1: กบไปเก็บลูกบอลมาให
0: ้ The princess gets the ball and runs away.
1: เจ้าหญิงรับลูกบอลแล้ววิ่งหนีไป
2: Croak, wait!
1: Up, รอก่อน
0: How silly! The frog can't be my friend, said the princess.
1: โง่จริงเชียวกบจะเป็นเพื่อนกับเราได้อย่างไรกันล่ะ

0: The next day, the princess has dinner.
1: Knock, knock. Princess, open the door.
2: วันถัดมาระหว่างที่เจ้าหญิงรับประทานอาหารค่ำก๊ากก๊ากเจ้าหญิงเปิดประตูหน่อย
0: The princess opens the door.
1: Oh my! She closes the door.
2: เจ้าหญิงไปเปิดประตูตายแล้วเธอปิดประตู
0: The king asked, "Who is there?"
2: ใครมาจ๊ะ
0: It's only an ugly frog," said the princess.
2: กบน่าเกลียดน่าเกลียดตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
1: A frog? Why is he here? said the king.
2: กบหรือเขามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: Yesterday he helped me. Now he wants to be my friend, said the princess.
2: เมื่อวานเขาช่วยลูกตอนนี้เขาอยากเป็นเพื่อนกับลูก
1: Knock, knock. Open the door. Keep your promise.said the frog.
2: ก๊อกก๊อกเปิดประตูรักษาสัญญาหน่อยสิ
1: Princess, keep your promise, said the king.
2: เจ้าหญิงลูกต้องรักษาสัญญานะ
0: The princess opens the door.
2: เจ้าหญิงยอมเปิดประตู
1: Princess, lift me up against you.
2: เจ้าหญิงอุ้มข้าขึ้นไปหน่อย
0: The king and queen said, "Do it, dear."
2: อุ้มเขาสิลูกรัก
0: All right.
2: ก็ได้ค่ะ
0: Then they have dinner together.
2: จากนั้นทั้งหมดก็รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
1: I'm tired. Where is your bedroom?
2: ข้าเหนื่อยแล้วห้องนอนของท่านอยู่ที่ไหนหรอ
0: No, you cannot come to my bedroom.
2: ไม่เจ้าจะเข้าไปในห้องนอนของเราไม่ได้นะ
0: Keep your promise, said the king.
2: ลูกต้องรักษาสัญญานะ
0: The princess takes the frog to her bedroom.
2: เจ้าหญิงพากบไปที่ห้องนอนของเธ
1: อ Princess, lift me up against you, said the frog.
2: เจ้าหญิงอุ้มข้าขึ้นไปหน่อย
0: No, you can't stay in my bed.
2: ไม่เจ้าห้ามขึ้นมาบนเตียงนอนของเรา
0: She throws the frog against the wall.
2: เจ้าหญิงคว้างกบใส่กำแพง
0: Suddenly, there's a handsome prince.
2: Bing! ทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างเจ้าชายรูปงาม
0: Who are you? Where's the frog?
2: ท่านเป็นใครกันแล้วกบหายไปไหนแล้ว
1: I was the frog, said the prince.
2: ข้าคือกบตัวนั้นเอง
1: A witch made me into a frog.You broke the spell. Thank you.
2: แม่มดสาปข้าให้กลายเป็นกบเจ้าช่วยถอนคำสาปให้ข้าขอบใจเจ้ามากนะ
0: No, no. I was rude. I'm sorry. said the princess.
2: มีหน้าเลยเราหยาบคายเราขอโทษด้วย
1: You saved me, pretty princess.Will you marry me?
2: เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าหญิงที่รักเจ้าจะแต่งงานกับข้าได้หรือไม
0: ่ Yes, I will, said the princess.
2: ได้สิจ้า
0: And they live happily ever after.
2: ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา

0: Frog Prince Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Forest F O R E S T Forest Forest
1: ป่า
0: Drop DR O P drop drop
1: ทำตก
0: pond P O N D pond pond
1: สระน้ำ
0: suddenly S U D D E N L Y Suddenly, suddenly.
1: ทันใดนั้น
0: Dinner, D-I-N-N-E-R. Dinner, dinner.
1: อาหารเย็น
0: Promise, P-R-O-M-I-S-E. Promise, promise.
1: สัญญา
0: tired t i r e d tired tired
1: เหนื่อย
0: handsome h a n d s o m e handsome handsome
1: รูปหล
0: ่อ whichW-I-T-C-H Witch Witch
1: แม่มด
0: Spell S-P-E-L-L Spell Spell
1: คำสาป
0: Rude R-U-D-E Rude Rude
1: หยาบคาย
0: Happily H-A-P-P-I-L-Y Happily Happily
1: อย่างมีความสุข

าพประกอบโดยจางจีฮีแปลโดยสรัญญาชวานรัตนสกุลบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนเกือบไปแล้วสินะไปฟังกันเลย
4: ครอบครัวกระต่ายที่น่ารักที่มีคุณแม่และลูกกระต่ายทั้ง3ที่ชื่อแฮปปี้ลักกี้และฟันนี่ทั้ง3เป็นพี่น้องกันเป็นเด็กดีของคุณแม่กระต่ายทั้ง3อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้
3: เด็กๆวันนี้แม่จะเข้าไปซื้อของในเมืองวันนี้พวกหนูจะต้องดูแลตัวเองกันนะแม่ทำอาหารไว้ให้แล้วทั้ง3คนกินข้าวเสร็จแล้วแม่ขอฝากให้ทั้ง3คนไปเก็บผลไม้ให้แม่ด้วยนะแต่แม่ขอห้ามไม่ให้พวกเราเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเด็ดขาดนะมันอันตราย Danger D A N G E R Dangerอันตราย
5: D A N G E R Danger อันตราย
3: เข้าใจไหมทั้ง3คน
6: เข้าใจครับแม
3: ่งั้นแม่ไปก่อนนะดูแลตัวเองกันด้วย
7: ครับได้ครับ
4: กระต่ายน้อยพี่น้องทั้ง3อยู่บ้านดูแลกันและกันอาบน้ำกินข้าววิ่งเล่นสนุกสนานกันใหญ่จนเกือบลืมที่แม่ฝากให้ช่วยไปเก็บผลไม้ให้แม
8: ่ลักกี้ฟันนี่พวกเธอลืมอะไรไปหรือเปล่านะ
3: forget f o r g e t forget ลืม
5: f o r g e t forget
3: ลืม
9: ก็ไม่เห็นจะลืมอะไรเลยนี่ข้าวพวกเราก็กินกันแล้ว
7: อาบน้ำพวกเราก็อาบน้ำแล้วนะ
9: ใช
7: ่แล้วพวกเราลืมอะไรกันเหรอแฮปปี
8: ้โธ่ก็แม่กระต่ายฝากให้พวกเราไปเก็บผลไม้ให้ยังไงล่ะ
7: อ๋อจริงด้วยลืมไปเลยนะ
9: ถ้างั้นพวกเราออกไปเก็บผลไม้ให้แม่กระต่ายกันเลยดีไหม
8: ไปลืมได้ยังไง
7: เ
8: น
7: ี่ย
8: ล
7: ื
8: มไปแล้ว
4: แล้วทั้ง3ก็เตรียมตะกร้าใบใหญ่ไปใส่ผลไม้แล้วออกจากบ้านเข้าไปในป่าที่ท้ายหมู่บ้านทั้ง3คนเดินเล่นกันไปอย่างสนุกสนานจนถึงต้นเชอร์รี่ Cherry Tree C H E R R Y

0: Sherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอร์รี
1: ่ C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอร์รี
0: ่ต้นเชอร์รี่ออกลูกสีแดงสดเต็มต้น
2: โอ้พวกเราดูสิเชอร์รี่เต็มต้นเลยอย่างนี้พวกเราคงได้เชอร์รี่ไปให้แม่ได้เต็มตะกร้าแน่ๆเลย
3: นั่นน่ะสิพวกเราฉันขอลองชิมหน่อยนะ
4: Taste T A S T E Taste ชิม
1: T A S T E Taste ชิม
3: หวานอร่อยดีจังเลยนะเชอร์รี่นี
2: ่ชิมชิมด้วยนะชิมด้วยโอ้มันหวานอร่อยชื่นใจจริง
0: ๆระหว่างที่แฮปปี้และลักกี้กำลังอร่อยกับผลเชอร์รี่อยู่นั้นฟันนี่ไม่อยากกินเชอร์รี่และไม่อยากช่วยแฮปปี้และลักกี้เก็บผลเชอร์รี่มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆ bored b o r e d bored น่าเบื่อ
1: b o r e d bored น่าเบื่อ
3: พวกเธอไม่เบื่อกันบ้างหรือยังไงกินแต่เชอร์รี่น่าเบื่อจะตายฉันว่าฉันไปหาอะไรใหม่ๆสนุกสนุกทำดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินด้วยนะดีกว่ามาเก็บเชอร์รี่แบบนี้ฉันว่าฉันจะแอบเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าดีกว่า
2: เฮ้ยฟันนี่เธอจะเข้าไปในฟาร์มไม่ได้นะแม่สั่งห้ามพวกเราไม่ให้แอบเข้าไปในฟาร์มนะ
3: ใช่แฮปปี้พูดถูกและมันก็อันตรายด้วยนะรู้ไหมฟันนี่ฉันว่านะอย่าเข้าไปดีกว่า
5: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปก่อนนะ
0: ฟันนี่ไม่ฟังแฮปปี้และลักกี้ตัดสินใจวิ่งไปที่ฟาร์มฟันนี่วิ่งลอดประตูฟาร์มเข้าไป
3: เฮ้ย
2: อย่านะ
3: ฟันนี่
2: ฟันนี่
3: ออกมา
0: โอ้โหผักสดเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลย
5: โอ้ยนั่นนั่นนั่นอันนี้ก็ไม่เคยกินเดี๋ยวลองกินตัวหน่อย
0: อร่อยดีอุ้ยใบสีเขียวสดใหม่เลยโอ้ยฟันนี่กินหัวแครอทสดสดรสอร่อยกินหมดแล้วก็เปลี่ยนไปที่แปลงผักเขียวสดรสเยี่ยมถูกปากโอ้เมื่อแปลงนี้ก็วิ่งไปกินต่อแปลงโน้นระหว่างที่ฟันนี่กำลังสนุกกับการกินอยู่นั้นและไม่ทันได้ระวังตัวดันไปเจอกับเจ้าหมาป่าเจ้าของฟาร์มที่กำลังทำงานอยู่พอดี
6: เฮ้ยเจ้ากระต่ายแกมากินผักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ฉันจับซะดีๆนะ
5: เฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันจะดูให้จับได้ทำไมล่ะ
0: ฟันนี่ไม่รอช้าวิ่งหนีหมาป่าสุดชีวิตหมาป่าก็วิ่งไล่ตามหมาติดๆกระต่ายฟันนี่กระโดดไปทางนั้นทีทางโน้นทีและยังโชคดีเจ้าหมาป่าจับไม่ได้กระต่ายฟันนี่วิ่งหนีเข้าไปในโรงนาดูท่าจะดีจะหนีเจ้าหมาป่าพ้นกระโดดเข้าไปหลบในถังใบใหญ่แต่ข้างในมีน้ำนะสิเจ้าหมาป่าก็ตามมาติดๆในโรงนามองหากระต่ายฟันนี
6: ่อยู่ไหนนะมาให้ฉันจับซะดีๆนะเจ้ากระต่าย
0: เจ้าหมาป่าเดินสำรวจทั่วโรงนากระต่ายฟันนี่ในถังน้ำเริ่มหนาวสั่นทำยังไงดีเห็นท่าไม่ดีหมาป่าเดินเข้ามาใกล้กระต่ายฟันนี่กระโดดออกไปทำให้ถังน้ำหกกระจายหนีออกมาได้จากโรงนา
6: โอ้ยเจ้ากระต่ายทำโรงนาฉันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้
5: เฮ้ยจะดูไว้จับทำไมเล่าเฮ้ยจ้าก
0: ระต่ายฟันนี่วิ่งหนีไปอีกฝั่งของฟาร์มแต่ดันโชคไม่ดีวิ่งหนีไปติดตะข่าย
3: ข่ายกระต่ายฟันนี่ติดตะข่ายทำยังไงดีกระต่ายน้อยพยายามหลายวิธีก็ไม่หลุดเจ้าหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแต่กระต่ายน้อยก็ยังโชคดีมีหนูน้อยใจดีมาช่วยไว้หนูน้อยใช้ฟันกัดไปกัดไปกัดไปที่ตะข่ายจนกระต่ายหลุดออกมาได้พอดีขอบคุณมากขอบคุณมากนะคุณหนูใจดีวันนี้ฉันไม่มีอะไรตอบแทนเธอเลยฉันขอเอาชีวิตรอดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบใจจริงๆขอบใจนะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันว่าเธอรีบวิ่งออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าหมาป่าจะมาเจอ
3: ฮะขอบใจนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบใจมากนะเจ้ากระต่ายรอดมาได้อย่างหวุดหวิดมีหนูน้อยช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครั้งนี้คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของฟันนี่ถ้าเชื่อฟังแม่กระต่ายคงไม่เป็นแบบนี้ครั้งหน้าจะทำอะไรอีกทีคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไร
7: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: ส์ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์สถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวส์เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาตีตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: เราได้ว่านี่คือ
11: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
10: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
11: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
10: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
11: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
10: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
7: เช็คข่าวก่อนแชร
12: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับก็ด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้หลายท่านนะครับได้รับหนังสือจากสำนักงานปปง.ถึงพนักงานสอบสวนเรื่องผู้ต้องสงสัยพัวพันคดีฟอกเงินระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็กลุ่มมิจฉาชีพครับก็สร้างจดหมายนะเป็นจดหมายปลอมนะครับโดยใช้โลโก้ของปปง.นะครับว่าส่งไปถึงสายตำรวจนะแล้วก็ส่งไปให้กับประชาชนนะครับดังนั้นทางด้านของสำนักงานปปง.ก็ไปตรวจสอบและยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมนะครับและไม่ใช่หนังสือที่ทางสำนักงานปปง.ออกให้นะครับก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพครับที่สร้างเอกสารปลอมขึ้นมา นะครับแล้วเอาโลโก้ไปเพื่อความน่าเชื่อถือหลอกให้พี่น้องประชาชนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินตามคำสั่งนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดครับทุกอำเภอที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับถ้าท่านได้เอกสารดังกล่าวนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อวิธีการเราจะเช็คได้อย่างไรว่าของจริงครับหลายคนถามมาว่าแล้วจะเช็คอย่างไรว่าเป็นเอกสารของจริงครับถ้าเป็นของปปง.นะครับคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะปปง.นะง่ายครับอย่าเพิ่งโทรตามเบอร์ที่ในหนังสือท่านโทรสายด่วนนะครับปปง.ก็จะเป็นสายด่วน1710ครับ1710นะครับเป็นสายด่วนโทรไปสอบถามก่อนครับเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับว่าเรามี AI นะทุกอย่างปลอมได้หมดครับ Facebook TikTok YouTube นะแม้แต่ LINE นะครับ LINE เนี่ยบางทีเราคุยกับลูกใช่มั้ยคุยกับญาตินะปรากฏไปคนอื่นนะทั้งคนในครอบครัวนะก็คือปลอมได้หมดเลยครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนครับขอให้ไปตรวจสอบก่อนนะครับท่านจะได้รับหนังสือจากทางไหนก็ตามนะครับถ้าแอบอ้างมาบอกว่าเป็นหนังสือราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถึงตำรวจและก็ตำรวจคนนี้นะครับก็มาติดต่อท่านนะนั่นแหละครับปลอมหมดเลยฮะดังนั้นก็ฝากกันไว้นะครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็อย่าลืมนะย้ำกันนะครับถ้าเจอเอกสารแบบนี้เช็คก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนของปลอมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับเพียร์ต้าขอนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านที่ดินเข้าร่วมพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานจากการประชุมที่ผ่านมาพร้อมติดตามและพิจารณากรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งกรณีการขอออกโฉนดที่ดินการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีเขตติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐตลอดจนกรณีที่มีพื้นที่จำกัดด้านสถานะหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้พิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบสถานะที่ดินให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนตลอดจนป้องกันปัญหาการทับซ้อนของสิทธิ์ในที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรวมถึงข้อมูลจากการรังวัดแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นก่อนที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาขั้นตอนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนใบปลิวว
10: ิชินมาศเห็นใบปลิวที่อยู่บนต้นนี้หรือเปล่า
11: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดินไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี
10: ่ใบปลิวไม่ใช่ใบไม้ปลิว
12: นี่ไงใบมะม่วงเนี่ยเพิ่งปลิวตกลงมาฉันเลยเอามาให้สีสว่าง
10: โธ่เอ้ยเหมือนวิเชียรมาศเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
11: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
10: ใบปลิวมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนข้อความประกาศหรือโฆษณาฉันเห็นใบปลิวที่เขาโฆษณาอาหารแมวฉันจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่ะ
11: เอ้าก้าวแต้มช่วยกันหาเร็วเข้าเดี๋ยวอดกินของอร่อยอร่อยหรอก
10: ใบปลิวคือแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่เช่นใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอาทิตย์สมน์เรืองนสุนทรและดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะรายการของเราก็ฟังผ่านกันได้ช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยเช่นเคยค่ะรับฟังกันได้อยู่จันทร์พุธศุกร์นะคะติดตามกันได้นะคะเรื่องราววันนี้พากันไปที่ยุโรปกันก่อนดีกว่าอุ้ยไปไกลไปไกลยุโรปตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทวีปที่คนไทยหลายคนก็สามารถเดินทางไปได้เนาะคนเอเชียหลายชาติก็เดินทางกันไปเยอะพอมันมีกำลังนักท่องเที่ยวจากหลายภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมามันคือปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำนี้ไม่มานานแล้วส่วนหนึ่งอาจจะได้ยินมาจากญี่ปุ่นแต่จริงอ่ะยุโรปเองก็เผชิญปัญหานี้เหมือนกันนะ
15: ค่ะ
14: บางคนบอกอุ้ยไม่เคยไปแพงมากมันล้นยังไงอ่ะมันล้นได้อยู่มันยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังเขาก็ไปกันคือพอไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างนึกผักนึกถึงภาพที่สเปนก็ได
15: ้
14: นักท่องเที่ยวเยอะเวลาไปเนี่ยก็ไปอยู่แบบตามบ้านเช่าอ่ะตามโรงแรมบ้านเช่ามันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มได้ไหมเป็น Airbnb เนาะคนก็จะแบบเจ้าของบ้านเมื่อก่อนจะเป็นเจ้าของบ้านจริงๆไปเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเช่าอยู่กันเวลามาเที่ยวราคามันก็จะแบบเหมาะกับคนที่มากันกลุ่มใหญ
15: ่
14: ๆมากันเยอะๆแล้วก็แบบหันๆเกินไปมันก็จะถูกแต่ประเด็นคือตอนนี้มันกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของค่าของชีพพุ่งสูงในหลายประเทศบวกกับค่าที่อยู่อาศัยจริงๆอ่ะที่คนท้องถิ่นจะซื้อจริงๆอ่ะมันแพงมากส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะพวกนี้นี่แหละบ้านเช่าระยะสั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเช่ากันจนตอนนี้ทางด้านของ EU หลายๆประเทศเนาะก็ต้องมีการแบบออกมาตรการต่างๆมาช่วย
15: ใช่ถ้าใครที่แบบติดตามเรื่องวิกฤต
7: ค่าที่อยู่อาศัยแพงแล้วก็แบบเทรนด์การท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวน่าสนใจนะคะเพราะว่าทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปเขาเตรียมไฟเขียวเพิ่มอำนาจให้เมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยสามารถออกกฎควบคุมห้องเช่าระยะสั้นอย่าง Airbnb ได้นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเพื่อหวังแก้ปัญหาค่าครองชีพแล้วก็ราคาบ้านที่พุ่งสูงในเมืองที่แบบเมืองท่องเที่ยวอ่ะที่โหส่วนเดินไปไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวชาวเมืองแทบไม่อยู่แล้วนะคะ
14: ชาวเมืองต้องไปอยู่ตะเข็บ
7: ใช่คือแบบ
14: ตะเข็บเมือง
7: อันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะแบบว่าทำงานเมืองนี้แต่แบบสู้ค่าบ้าน
14: เหมือนบ้านเรา
7: ต้องไปอยู่ต่างจังหวัด
14: เอออย่างบ้านเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปริมณฑลคนไทยเป็นแบบนั้นคือตัวออฟฟิศอยู่ในกรุงเทพน
7: ะ
14: แต่พักกันอยู่ปริมณฑลดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะว่าคืออาคารส่วนใหญ่ตึกสูงส่วนใหญ่อะที่เช่ามันแพงส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นสำนักงานไม่ใช่บ้านคน
7: ค่ะแต่ว่าพอขยับออกมาคือค่าเช่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเน
14: า
7: ะ
14: เยอะมากด้วย
7: ทำเลอะ
14: แต่คุณต้องอดทนกับการเดินทางนะคุณต้องใจสู้พอประมาณนะ
7: อาจจะออกให้เช้าขึ้นใช่ไหม
14: ทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลานอนกันอยู่แล้วนะ
7: แต่ว่าถ้าคนที่มีรถส่วนตัวก็พอได้แหละแต่ว่าถ้ารถประจำทางแล้วระยะทางก็ไกลอยู่ก็ไกลอย่างเงี้ยคือค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะจะเดินทางมาทำงานทีนึงอ่ะ
14: นั่นแหละ
7: แต่ก็บางคนไม่มีทางเลือกไงก็ต้องคือสู้ไหวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดีกว่า
14: โมเดลหลายๆที่เป็นแบบนั้น
7: ค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคณะกรรมการที่การยุโรปเนี่ยเขาเสนอเป็นเงื่อนไขภายใต้ร่างกฎหมายชื่อว่า Affordable Housing Act นะคะก็จะเปิดทางให้ทางการท้องถิ่นแบบตามเมืองต่างๆเนี่ยสามารถจำกัดการปล่อยเช่าระยะสั้นได้แต่ว่าร่างกฎหมายนี้ยังคือยังต้องรอเจรจากับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ประเทศสมาชิก EU ก่อนเป็นแค่แบบเสนอขึ้นมาก่อนนะคะจริงอยู่ที่แบบธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจให้เช่าห้องพักอย่างเงี้ยคือได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแต่ว่ากรรมาธิการด้านที่อยู่อาศัยของ EU เนี่ยเขาบอกนะคะว่าการเช่าที่พักระยะสั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในหลายๆเมืองสอดคล้องกับชาวเมืองในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตหลายที่นะก็มองว่าการปล่อยเช่าแบบนี้แหละไปแย่งที่พักอาศัยระยะยาวของคนท้องถิ่นแล้วก็เป็นตัวการที่ทำให้ราคาค่าเช่าอ่ะมันแพงขึ้นแบบแพงขึ้นมากด้วยที่ผ่านมานะคะเมืองใหญ่อย่างแบบนิวยอร์กโตเกียวบาร์เซโลนาเคยออกกฎเหล็กควบคุมมาแล้วนะคะแต่ก็จะถูกฟ้องร้องจากฝั่งผู้ประกอบการจนกลายเป็นคดีความที่แบบคาราคาซังอะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะร่างกฎหมายใหม่ของ EU ฉบับนี้ก็เลยตั้งเป้าที่จะเป็นเกราะป้องกันทางกฎหมายให้แต่ละเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถลุยใช้อำนาจคุมเข้มได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลากไปแบบขึ้นศาลอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่าเงื่อนไขแบบไหนนะคะเขาบอกว่าในร่างกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าเมืองต่างๆจะสามารถจำกัดการปล่อยเช่าท่องเที่ยวรวมถึงการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อมาปล่อยเช่าระยะสั้นได้ในพื้นที่ที่ประเมินว่าอยู่ในภาวะตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัย ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า housing stress
14: โอ้
7: ก็ได้อยู่นะสภาวะตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัยนะ
14: ค่ะ
7: ก็เขาจะนิยามนี้เขาวัดจากราคาบ้านเฉลี่ยในย่านนั้นเนี่ยมีราคาแพงกว่ารายได้ต่อหัวของคนท้องถิ่น8เท่าขึ้นไป
14: โอ้โห
7: ถ้าก่อนออกกฎควบคุมเนี่ยทางการท้องถิ่นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าพวกห้องเช่าบ้านเช่าระยะสั้นเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาหรือว่าจำนวนที่อยู่อาศัยติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย3ปีซึ่งอันนี้ที่ฉันว่าน่าจะได้ในหลายๆที่นะเพราะว่าปัญหาเนี้ยได้ยินมานานมาก
14: มาก
7: ใช่
14: คือหลายที่ในยุโรปตอนนี้คืออย่างที่บอกไปอะนักท่องเที่ยวแบบจากเอเชียพอไปเยอะมากขึ้นมันก็แบบเหมือนขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเนา
7: ะ
14: ไปแล้วหลายคนก็อย่างที่บอกไปอะส่วนใหญ่พอไปปุ๊บคือโรงแรมอะมันก็เรื่องนึงแต่คือการเอาบ้านเอาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันคือส่วนนึงอะอาจจะเป็นผู้ประกอบการแบบจริงจังเลยอะตัดสินใจลงทุนซื้อบ้านตรงนั้นเพื่อทำเป็นแบบเนี้ยอ่ะนึกถึงแบบตรงนั้นอาจจะแบบเป็นเวิร์กบ้านสัก10หลังเป็นคนพื้นที่อยู่จริงๆแต่วันนึงผู้ประกอบการตัดสินใจไปซื้อสัก1หลังก่อน
7: ค่ะ
14: มันอาจจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเป็นแรงกดดันในพื้นที่นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเจ้าอื่นอุ๊ยมองเห็นเป็นช่องทางดีซื้อขึ้นบ้างแล้วเจ้าของที่แถวนั้นค่าที่แถวนั้นแต่มันก็ขึ้นตามอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะ
7: ดิฉันว่าแบบ
15: ห้องพักแบบเนี้ยคือแบบพวก Airbnb อย่างเงี้ยราคาก็ถูกกว่าแบบไปนอนโรงแรมไง
16: มาก
15: ใช่
16: ถูกกว่ามาก
15: แล้วก็ได้ฟิลเหมือนเปลี่ยนที่อยู่จริงๆอ่ะ
16: ใช่ๆๆ
15: เพราะว่ามีทุกอย่างครบแต่ว่าเราก็ต้องซื้อเข้าไปอย่างวัตถุดิบทำอาหารอย่างเงี้ยหลายๆที่ก็มีครัวให้เราก็แค่ซื้อเข้าไปก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองอ่ะ
16: ฟิลเหมือนเราแบบไปเที่ยวริมทะเลแล้วเช่าบ้านพักทั้งหลังอะค่ะฉันเคยไปเนาะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคงมีครัวอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับเราไปโรงแรมอะคือราคาอาจจะแบบเพิ่มมานิดนึงอย่างที่บอกไปพอมันเป็นบ้านหลังใหญ่มันเหมาะกับการเป็นหลายคนอะเวลาหามาจริงมันก็แบบตกคนไม่เท่าไหร
15: ่
16: มันก็เลยค่อนข้างเป็นที่นิยมคือไม่ใช่แค่ในยุโรปทุกที่ทั่วโลก
15: นั่นแหละแล้วพอเป็นที่นิยมนะคนหันมาทำ
16: ใช
15: ่คนท้องถิ่นจริงๆก็ไม่มีที่อยู
16: ่
15: ค่ะแล้วถ้าถามว่าเหตุผลนี่ทำไม EU ต้องเอาจริงขนาดนี้นะคะมีผลสำรวจระบุนะคะว่าชาวเมืองใน EU มากกว่าครึ่งเนี่ยมองว่าปัญหาเรื่องราคาที่พักอาศัยเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนอะแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขแล้วนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคาบ้านในยุโรปพุ่งสูงขึ้นถึง
16: 60%
15: ค่าเช่าก็สูงขึ้นเหมือนกัน
16: 20%
15: EU บอกนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากจำนวนที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอขณะที่การเช่าระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเติบโตขึ้น 93% ใน4แพลตฟอร์มหลักนะคะระหว่างปี2018ถึง2024ก็เข้ามาเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกที่อยู่ไม่พอก็แย่แล้วยังมีแพลตฟอร์มนี้เข้ามาอีก
16: คือต้องเข้าใจว่าช่วงระยะหลังมานี้เศรษฐกิจโลกเราไม่ค่อยดีจริงหลายคนพอเกิดมาก็ได้ยินคำนี้อยู่แล้วอย่ามาบอกว่าช่วงหลังคือมันก็ไม่ดีแล้วมันก็เกิดความตึงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าคือเกิดมามันก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่หลังๆมามันแย่ลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบหลายๆคนแบบอย่างวัยพวกเราอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัยแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเป็นผู้เป็นคนบ้างอะแต่คือเศรษฐกิจมันไม่เอื้อเลยอะบางทีเราก็อยากจะแบบขยับขยายเนาะที่อยู่อาศัยตัวเองอยากจะแบบออกไปใช้ชีวิตอาจอยากจะอย่างมีพื้นที่ส่วนตัวตัวเองอะไรเงี้ยแต่ปัจจัยเหล่านี้มันไม่เอื้อแล้วมันจะทำให้เกิดความเครียดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ก็แย่อยู่แล้ว
15: ค่ะ
16: โ
15: อ้แต่ว่าจริงๆถ้าไปดูภาพรวมแบบห้องเช่าระยะสั้นบ้านพักระยะสั้นเนี
16: ่
15: ยในยุโรปเนี่ยจะคิดเป็นแค่ 1.2% นะคะของที่อยู่อาศัยทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวฮิตๆเนี่ยตัวเลขพุ่งสูงถึง 20% เลย มีข้อมูลว่าในช่วง10ปีมานี้นะคะค่าเช่าบ้านในกรุงเบอร์ลินเพิ่มสูงขึ้น 59%มาดริดนะคะพุ่ง 75% ลิสบอนพุ่งสูงถึง 103% ทำให้คนทำงานแบบอาชีพทั่วไปอย่างแบบพยาบาลครูตำรวจอะไรเงี้ยอันนี้เขายกตัวอย่างมานะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเพื่ออาศัยอยู่ในเมืองได้
16: ผลพวงมันเยอะนะมองอีกแง่นึงคืออย่างที่บอกงานส่วนใหญ่มันกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่แบบเนี้ยแล้วแทนที่คนทำงานอะนึกถึงเราค่ะดิฉันว่าคนไทยทุกคนเป็นอยากทำงานใกล้บ้านอ
15: ่
16: ะมันจะได้อะอย่างน้อยเลิกงานมันแป๊บนึงอะถึงอะแต่อันเนี้ยคือต้องไปเช่าที่อื่นแล้วคือมันจะเกิดความเหนื่อยล้าคือเข้ามาก็ต้องมาเจอผู้คนเยอะแยะต้องเที่ยวเยอะอยู่แล้วทำงานก็เหนื่อยเดินทางเหนื่อยกว่าเดิมไปอีกทั้งที่ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆอะในราคาที่มันพอเอื้อมถึงได้อะดิฉันว่าหลายๆคนยอมจ่ายอะแต่อันเนี้ยมันเกินจะเอื้อมไปหน่อยราคา
15: แพงเกินไม่ไหวแต่ว่าพอมีเรื่องราวแบบนี้มาแน่นอนนะคะผู้ให้บริการเช่าที่พักก็ออกมาปฏิเสธว่านี่เขาไม่ใช่สาเหตุอะการเปิดให้เช่าแบบนี้ไม่ใช่สาเหตุของปัญหานะคะ มีกลุ่มล็อบบี้เทคโนโลยีชื่อว่า CCIA ซึ่งมี Airbnb เนี่ยเป็นสมาชิกออกมาทวงนะคะโต้แย้งว่าที่ราคาบ้านและค่าเช่าบ้านพุ่งสูงขึ้นเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากธุรกิจแบบนี
16: ้
15: ทาง Airbnb ก็เตือนนะคะว่ากฎหมายนี้เนี่ยคือเขามองว่าสาเหตุคือมาจากจำนวนบ้านไม่พอแล้วเขาก็เลยเตือนว่ากฎหมายนี้เนี่ยคือไม่ได้มาช่วยเพิ่มจำนวนบ้านด้วยแต่ว่ากลับมาสร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ให้บริการด้วยนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าในปี2023ธุรกิจให้เช่าระยะสั้นเนี่ยเคยสร้างรายได้จากภาษีให้ EU สูงถึง400,000 ยูโรแล้วก็สร้างงานอีกกว่า2 ล้านตำแหน่งแล้วก็เสนอด้วยนะคะว่าหาก EU อยากแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยควรไปโฟกัสกับการสร้างบ้านใหม
16: ่
15: การรีโนเวทแล้วก็การจัดการบ้านร้างดีกว่าจะตรงจุดกว่าย
16: ากอีกฉันมองว่ายากคือส่วนหนึ่งคือยุโรปอะค่ะหลายๆที่อย่างเมืองใหญ่อะแค่พูดถึงอะทุกคนจะเห็นเลยอาคารสถาปัตยกรรมเขาอะมันอยู่มานาน
15: ใช่
16: หลายร้อยบางจุดอาจจะแตะ เฉียดพันปีก็มีเหมือนกันแล้วมันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยคนจริงๆก็มีอีกเหมือนกันคือก็เข้าใจในฝั่งผู้ประกอบการเหมือนกันนะเขาอาจจะมองว่าประชากรวันหนึ่งคนมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขยับขยายธุรกิจท่องเที่ยวเองอ่ะมันก็ต้องขยายตามโลกด้วยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหลายประเทศทุกวันนี้บ้านเราเองก็ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เลยมาจากรายได้มาจากการท่องเที่ยวนั่นแหละมันก็จะตัดขาทิ้งไปไม่ได้อ่ะคนเราคงไม่อยากพิการเนาะมันเป็นภาพแบบนี้แต่คือหนึ่งเมืองเขาสถาปัตยกรรมเขาอาคารต่างๆมันอยู่มาเก่ามากโครงสร้างมันดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการต่อเติม
15: ค่ะ
16: อาจจะแบบวิสร้างแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะยึดติดกับอาคารหลังนี้เพิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงทำไม่ได้จะไปสร้างเพิ่มอาจจะมีเรื่องของโซนนิ่งต่างๆอีกโซนนิ่งเนี้ยมันถูกจัดไว้แล้วว่าอยากให้มีแต่อาคารเก่าสวยๆจะไปสร้างอาคารใหม
15: ่
16: อาจจะสร้างเรียนแบบแบบเก่าก็ได้แต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนเชื่อดิฉันฟีลมันไม่ได้แล้วพอไปสร้างช่วงนั้นอ่ะมันอาจจะทำให้ทัศนียภาพแถวๆนั้นช่วงนึงแบบดูไม่ดีขึ้นมาเลยก็ได้เพราะการก่อสร้างเนี่ยแหละนึกถึงแค่แบบปัญหายุโรปร้อน
15: ค่ะ
16: เคยเอามาฝากกันแล้วร้อนก็ติดแอร์สิมันติดไม่ได้ ข้อจำกัดมันเยอะ ตัวอาคารที่จะติดแอร์เนี่ยขอเรื่องแล้วขอเรื่องอีก บางที่กำหนดไว้เลยว่าห้ามมาต่อเติมอะไรเพิ่มภายนอกเชียวนะ อะไรแบบนี้
15: ใช่
16: อาจจะต้องจัดโซนนิ่งใหม
15: ่แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องของคือท่องเที่ยวก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะก็ต้องจัดการระหว่างการรักษาเศรษฐกิจในท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจริงๆอ่ะ
16: ใช
15: ่ต้องหาตรงกลางไหมแบบว่าแต่ยังไง
16: หรือจะจัดโซนนิ่งนักท่องเที่ยวไหม คือไหนๆอยากมาเที่ยวแล้วก็ไปอยู่โซนนึงอ่ะนั่งรถมาเราก็ทำเลยถ้าเกิดว่านั่งรถมาผ่านโซนเนี้ยทำเส้นทางเลยถ้าคุณนั่งรถจากโซนนักท่องเที่ยวเข้ามาในโซนเมืองคนปกติเนี่ยระหว่างทางจะมีอะไรบ้างตื่นตาตื่นใจไม่ใช่แบบโอ้โหไม่อยากนั่งรถอ่ะเราเข้าใจนะเวลาไปเที่ยวบางทีอยากจะแบบใช้เวลาให้คุ้มอ่ะ
15: ใช
16: ่คุณนั่งรถเลยขามาถ้าคุณมาเวลานี้อ่ะฝั่งซ้ายมีแม่น้ำไหมทำเหมือนแบบเรานั่งรถลงรถรางไปเลย
15: จะมีคนสนใจหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่อง
16: ก็ต้องทำให้สนใจแหละ ไม่งั้นมันอยู่ยากคือเข้าใจทั้งในฝั่งของผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วย อ่ะคือมันก็มีหลายมุมอย่างบางทีอ่ะเราเองก็อยากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่บางทีก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ได้น่ารัก
15: ค่ะ
16: บางคนน่ารักเราจะหลับตาข้างหนึ่งให้ก็ได้อะแต่บางคนก็ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเงินในกระเป๋าถ
15: ้
16: าเกิดมันอยู่ไม่ไหวมันก็แบบทำให้เราหงุดหงิดอะนักท่องเที่ยวน่ารักเราก็ไม่อยากจะยิ้มรับสักเท่าไหร่อะ
15: แต่ดิฉันกำลังมองว่าถ้าคือไปในจุดที่มันค่าบ้านมันแพงไปแล้วอะแล้วมันจะลดลงมาได้จริงหรือเปล่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนกว่าจะค่อยๆขยับลงมาถูกไหมเพราะว่ามันพุ่งสูงขึ้นไปแล้วอะ
16: มันเขาเรียกว่าไงอะบ้านที่ดินอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เฟ้อแล้วเฟ้อเลยนะ
15: ใช่แล้วด้วยเศรษฐกิจตอนนี้อีก
16: อย่างแบบอย่างบ้านเราปริมณฑลเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแบบหมู่บ้านเนาะตามปทุมธานีนนทบุรีแล้วพวกนี้ที่ฉันเชื่อมาก่อนหลักแสนอาจจะยังมีแล้วโครงสร้างบ้านดีด้วยปัจจุบันเนี่ยแตะหลักล้าน2ล้านกันไปแล
15: ้
16: วแล้วมันเป็นบ้านแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยอะโครงสร้างก็เป็นลุ้นกันเอาว่าบ้านหลังนี้จะเจอน้ำรั่วบ้านหลังนี้จะเจอปลวกกินอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันเฟ้อไปแล้วอย่างที่บอกอะมันลงยากอะ
15: ค่าเช่าอาจจะพอได
16: ้ไม่งั้นรัฐบาลต้องหามาตรการอุดหนุนเอาอีกแล้วอุดหนุนอีกแล้วไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะออกยังไงอ่ะคนในพื้นที่เองก็แบบก็หาเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตไปสิ
15: ต้องรอดูว่าไปคุยกันแล้วจะยังไงจะได้ออกมาใช้หรือเปล่า
16: ก็รอดูถ้าเกิดว่ามีเคลื่อนไหวอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรามาฝากกันเผื่อบ้านเราจะอาจจะแบบดูโมเดลเขามาก็ได้หลายที่ตอนนี้ค่าที่แพงเหลือเกินนะ
15: ค่ะ
16: อีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นผลสำรวจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์เราไปแล้วล่
15: ะ
16: ที่ฉันเชื่อหลายๆคนต้องมีอย่างน้อย1เครื่องอ่ะ
15: บางทีจับกระเป๋าไม่เจอตกใจ
16: หล่นวูบเลย คือตกใจมากกว่าไม่เจอกระเป๋าตังค์นะเพราะกระเป๋าตังค์ไม่พกแล้วพกโทรศัพท์มือถือกันอ่ะหลายๆคนมีโทรศัพท์มือถือก็วุ้ยลงโซเชียลมาเสพข้อมูลที่ญี่ปุ่นเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศของญี่ปุ่นนะคะจัดทำร่วมกันโดยหนังสือพิมพ์โยมิยุริชิมบุนแล้วก็สถาบัน Advanced Social Science ของมหาวิทยาลัยวาเซดะเขาพบว่าชาวญี่ปุ่นเกือบ1ใน4หรือประมาณ 24% เนี่ยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะ
15: ก็เชื่อไปเลย
16: เชื่อไปเลยกับค่อนข้างเชื่อเนี่ยอันนี้คือจัดอยู่ในกลุ่มเชื่อเลยเกือบ1ใน4เชื่อข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียขณะที่ 74% บอกว่าไม่ค่อยเชื่อหรือว่าไม่เชื่อข้อมูลเหล่านี้นะคะการสำรวจเนี่ยจะไปสอบถามประชาชนว่าเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับด้านของการเมืองสังคมและเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มอย่างพวกแบบ YouTube หรือว่า X มากน้อยเพียงใดอย่างที่บอกไป 24% บอกว่าเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่บอกว่าเชื่อถือในระดับหนึ่งด้วยรวมกันไปขณะที่ 74% บอกว่าไม่เชื่อถือรวมไปถึงอันนี้รวมไปถึงกลุ่มคนที่ตอบว่าไม่ค่อยเชื่อถือด้วยนะคะถ้าเกิดไปแบ่งแยกกันเขาบอกว่าเมื่อแยกตามช่วงอายุพบความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะโดยคนอายุน้อยเนี่ยมีแนวโน้มเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากกว่านะ
15: อ้าวเหรอ
16: นี่ฉันงงอยู่เหมือนกันอายุ18ถึง39ปีเชื่อถือเนี่ยถึง 38% 40ถึง59ปีเชื่อถือ 28% 60ปีขึ้นไปเชื่อถือ 14%แปลกใจไหม
15: ใช่แปลกใจนะ
16: ดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นแบบกลุ่มผู้สูงอายุแบบอายุเยอะไปเลยแล้วเชื่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
15: ค่ะ
16: อันนี้เขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นช่องว่างระหว่างวัยในการรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการติดตามข่าวสารกลุ่มที่เชื่อโซเชียลเขาบอกว่ามีแนวโน้มเห็นด้วยกับความคิดสุดโต่งมากกว่าด้วยนะคะซึ่งการสำรวจเนี่ยเขายังต้องการวัดว่าความเห็นทางการเมืองและสังคมที่มีลักษณะสุดโต่งซึ่งเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยได้รับการยอมรับในสังคมมากน้อยเพียงใดหนึ่งในคำถามที่เขาใช้ไปถามเนี่ยก็คือความเห็นที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสามารถออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลได้มากเท่าที่ต้องการเพราะฐานะการคลังของญี่ปุ่นจะไม่ล่มสลายเขาบอกคำถามนี้เนี่ยมีประชาชนทั้งหมด 11% เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ
15: ค่ะ
16: แต่เมื่อแยกตามระดับความเชื่อถือโซเชียลมีเดียพบความแตกต่างที่น่าสนใจมากเหมือนกันเขาบอกว่ากลุ่มที่ไม่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลเนี่ยเห็นด้วย 8% ส่วนกลุ่มที่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลเห็นด้วยถึง 23% หรือเกือบ3เท่าของกลุ่มที่ไม่เชื่อโซเชียลและประมาณ2เท่าของค่าเฉลี่ยทั้งหมดค่ะอีกคำถามนึงไปถามเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันบ้างเขาถามว่าไม่จำเป็นต้องลดก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนประชาชนทั้งหมด 12% เห็นด้วยนะคะแต่ในกลุ่มที่เชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นถึง 22% เหมือนกันอีกอันนึงน่าสนใจเป็นคำถามน่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีต่อจีนเขาบอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือท่าทีทางการทูตของญี่ปุ่นต่อจีนผลสำรวจพบว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งออกเป็นเกือบครึ่งต่อครึ่งเลย 49% เห็นว่าญี่ปุ่นควรใช้ท่าทีประนีประนอมกับจีนเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขณะที่ 48% สนับสนุนให้ญี่ปุ่นใช้ท่าทีแข็งกร้าวแม้อาจจะต้องแลกมาด้วยกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็ตาม
15: ครึ่งๆจริงๆนะ
16: ใช่แล้วมันก็อย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของแบบความแบบสุดโต่งไปเลยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีนที่อย่างที่เรารู้กันก็ตึงเครียดหลังจากที่จีนเพิ่มแรงกดดันต่อญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นผลมาจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีซันเอะทาไคจิในรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งก็กล่าวถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันก็คือนายกญี่ปุ่นไปแตะประเด็นไต้หวันแหละก็เลยนำมาซึ่งท่าทีความตึงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดไปแยกตามการสนับสนุนรัฐบาลทาคาอิจิเนี่ยพบความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนกันในกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลทาคาอิจินะคะ 53% สนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีน 44% เนี่ยสนับสนุนท่าทีประนีประนอมส่วนถ้าไปถามในกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลญี่ปุ่น 57% ต้องการท่าทีประนีประนอม 40% ต้องการท่าทีที่แข็งกร้าวดิฉันมันก็ยังไล่เลี่ยกันอยู่ดีแหละครึ่งต่อครึ่งจริงๆนะ คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยประเทศกำลังพัฒนาก็เป็นประโยชน์ต่อญี่ปุ่นเหมือนกัน อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นของผลสำรวจนะคะคือเรื่องของความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่แก่ประเทศเกิดใหม่แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาผลสำรวจพบว่า 69% เชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกิดใหม่หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นผลต่อประโยชน์ของผลประโยชน์แห่งชาติของญี่ปุ่นขณะ 27% ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของประเทศเลยนะคะและเมื่อแยกตามอายุพบว่าคนรุ่นเก่ามีแนวโน้มเห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือมากกว่า อายุ60ขึ้นไปเนี่ยเห็นด้วยถึง 74% 40ถึง59ปีเห็นด้วย 68% ส่วน18ถึง39ปีอยู่ที่ 58% ด้วยกันนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปตัวเลขมันมีหลายอย่าง มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียเองกำลังเปลี่ยนวิธีที่คนญี่ปุ่นมองการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าโลกก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันเนาะแต่ดิฉันตกใจตัวเลขที่บอกไปตอนแรกที่บอกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเชื่อถือข้อมูลในโซเชียลมีเดียมากกว่า
15: หรือว่าไปเจอแบบว่าแอคเคาท์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า
16: อ่ะเป็นไปได้แต่ส่วนหนึ่งอ่ะถ้าให้มองอีกแง่นึงนะ
15: ค่ะ
16: อาจจะเป็นเพราะคนรุ่นใหม่อ่ะมีสมาร์ทโฟนมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้มากกว่าคนแก่อาจจะมีไว้แบบติดต่อข้อมูลยิ่งนึกถึงผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่อาจจะแบบอยู่ในวัยเกษียณแล้วอยู่ในพื้นที่ชนบทคือด้วยความที่แบบสอบถามอันนี้อาจจะไม่ได้ไปสอบถามด้วยแหละว่าไม่ได้แจ้งมาว่าสอบถามกลุ่มคนอายุไหนกี่คนบ้างพื้นที่ที่ทำการสำรวจอยู่ที่ไหนบ้างก็เลยจะทำให้เกิดช่องโหว่บ้างแต่ก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่มีแต้มต่อในเรื่องของการเข้าถึงสื่อโซเชียลได้มากกว่า
15: ก็ด้วยนะแล้วโอ้โหคนเดี๋ยวนี้นะคือใช้กันตลอดอะ
16: คือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละ
15: แต่ว่าจริงๆบนโซเชียลมีเดียก็จะมีแอคเคาท์ที่น่าเชื่อถือได้นะแบบว่าก็จะมีคือทางการหน่วยงานต่างๆก็เริ่มหันมาใช้เหมือนกันอะ
16: ก็ใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจสร้างการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
15: แต่แบบประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็ด้วยอะ
16: ด้วย
15: ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่น
16: ใช่ก็ไม่ว่าจะอะไรก็พยายามเลือกดูข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
17: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: The Big Brief วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องเงินเกษียณในออสเตรเลียค่ะ
4: The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ที่จะพาคุณเข้าใจข่าวสำคัญของออสเตรเลียภายในไม่กี่นาที
3: ตอนนี้นะคะถ้าอยากเกษียณแบบสบายๆในออสเตรเลียต้องมีเงินมากขึ้นอีกนิดค่ะเพราะว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะที่คนวัยเกษียณจำเป็นต้องใช้ก็แพงขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อตัวเลขล่าสุดจาก Association of Superannuation Funds of Australia หรือ ASFA นะคะระบุว่าคนมีคู่ที่อายุ 65-84 ปีและมีบ้านเป็นของตนเองหากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณในระดับที่เรียกว่าสะดวกสบายตอนนี้ต้องมีเงินใช้ประมาณ 78,998 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 1,513 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

0: ในออสเตรเลียปีละครั้งหรือไปต่างประเทศได้ทุกๆ 2-3 ปีค่ะถ้าลดลงมานะคะเป็นการเกษียณแบบพอประมาณค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนิดนึงค่ะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆก็ต้องจำกัดตามไปด้วยนะคะและสำหรับคนที่เพิ่ง Age Pension หรือว่าเงินเกษียณของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวค่ะงบประมาณก็จะยิ่งจำกัดมากขึ้นโดยจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานเท่านั้นค่ะASFA นะคะบอกว่าปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ผู้เกษียณจะต้องเจอนะคะมันมีอัตราเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ 3.8% ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่ารถบริการทางการแพทย์ประกันภัยหรือแม้แต่การไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแม้ว่าเงินเกษียณนะคะจะปรับตามอัตราเงินเฟ้อแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างประกันสุขภาพเอกชนหรือว่าการท่องเที่ยวนั้นนะคะก็ยังต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังมีอยู่ค่ะทำให้เงินซูเปอร์นะคะมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณค่ะและเรื่องนี้นะคะกำลังกลายเป็นประเด็นการเมืองด้วยนะคะเพราะพรรคอย่างวันเนชั่นค่ะเสนอให้คนที่กำลังจ่ายค่าเช่าหรือว่าผ่อนบ้านสามารถนำเงินสมทบซูเปอร์ 3% ออกมาใช้เป็นเงินสดได้เป็นเวลาสูงสุด3ปีค่ะทำให้เงินที่เข้าสู่ซูเปอร์เหลือประมาณ 9% จากอัตราภาคบังคับปัจจุบันที่ 12% นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ ASFA ประเมินว่าหากคนที่อายุ30ปีที่มีรายได้เฉลี่ยเต็มเวลาเลือกใช้มาตรการนี้จะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าประมาณ$54ต่อสัปดาห์ในช่วง3ปีนั้นนะคะแต่ว่าพอถึงวัยเกษียณค่ะก็อาจจะมีเงินซูเปอร์น้อยลงประมาณ $23,900เมื่อคิดตามมูลค่าเงินในปัจจุบันนะคะด้านแมรี่เดลาฮันตี้ CEO ของ ASFA จึงมองว่าปัญหาค่าครองชีพและที่อยู่อาศัยควรมีวิธีแก้แทนที่จะให้คนออสเตรเลียดึงเงินจากอนาคตมาแก้ไขปัญหาในวันนี้ค่ะเพราะจากตัวเลขล่าสุดนะคะสิ่งที่เห็นชัดก็คือการมีเงินพอสำหรับวัยเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับว่าชีวิตที่เราอยากมีนะคะหลังเกษียณนั้นในอนาคตจะแพงขึ้นแค่ไหนด้วยค่ะและทั้งหมดคือ The Big Brief ประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันชียดาพาวรายงานค่ะ
1: นี่คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยอย่าลืมกดติดตามรายการของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากออสเตรเลียฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ sbs.com.au/thai
2: ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

0: เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: หลายท่านได้พูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่หายไปบางท่านก็พูดถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่ต่ำตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการท่านประธานครับเมื่อความขัดแย้งยืดเยื้อประชาชนไม่ได้แต่เสียความปลอดภัยต้องสูญเสียอย่างเดียวแต่ประชาชนยังสูญเสียโอกาสด้วยวันนี้ผมจึงอยากสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะมิติด้านความมั่นคงเพราะวันนี้เราพูดแต่มิติด้านความมั่นคงปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่22และ23ที่เพื่อนสมาชิกได้เล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นจำนวนนับร้อยจุดแต่จุดด่านสกัดจุดตรวจก็ไม่เคยมีการปะทะเจอเลยและมีหลายปัญหาที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วพี่น้องประชาชนรอคอยคำตอบก็คือความการสร้างความกระจ่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากที่ผมจะกล่าวก็คือสำอันดับแรกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชาติท่านอดุลอายีสามแมงก็ได้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งของอ่าวไทยใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันกับเพื่อนจังหวัดในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองตราดจันทบุรีแต่รายได้ GDPที่เราได้จากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาอยู่ที่แค่ 108,108 บาทจังหวัดปัตตานีอยู่ที่ 83,369 บาทจังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 64,000 กว่าบาทในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ของประเทศอยู่ที่ 256,345 บาทนี่คือความแตกต่างที่ให้เห็นซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้บอกว่ามีผลกระทบจากการบริหารจากราชการของผู้นำรัฐบาลในหลายท่านผมก็ไม่อยากโทษว่าความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแต่ปัญหาเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของการศึกษาการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนแห่งนี้ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือรัฐบาลต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะครับกับการศึกษาวันนี้ ต้นทุนทางด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่อยู่ที่การลงทุนเพื่อเด็กไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัวแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัวชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่มันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษามีความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจนอกจากประชาชนได้รับการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วมีเด็กจำนวนมากที่ต้องออกจากนอกระบบการศึกษาเนื่องจากสภาวะความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวดังนั้นสิ่งที่เราอยากฝากต่อรัฐบาลต่อไปก็คือว่าการแก้ปัญหาการศึกษานั้นจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราอย่ามองเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียววันนี้เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ต้องพัฒนาให้เข้าใจในบริบทของความเป็นประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพราะผมเชื่อว่าถ้ารัฐที่ประชาชนเชื่อใจแล้วย่อมจะมีพลังในการสร้างสันติภาพมากกว่ารัฐที่ประชาชนหวาดระแวงท่านประธานครับปัญหาต่อไปที่เป็นปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมสิ่งทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดบางคนก็พูดว่ามีคนต้องการทําให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการให้เยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลุ่มหลงกับยาเสพติดไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ก็พูดถึงนะครับปัญหาที่5คือปัญหาเรื่องของการบริหารพื้นที่ท่านประธานครับผมจึงอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันนี้เมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยท่านได้พูดถึงว่าการบริหารพื้นที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พตท.43กรมน.ส่วนหน้าภาค4ต่างๆทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นวันนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมครับเรามีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือการกระจายอำนาจหรือการออกแบบรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดวันนี้ผมอยากเห็นผู้บริหารจังหวัดราชการผู้บริหารศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะผมเชื่อว่าศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้คือหน่วยงานนำในการพัฒนาที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับก็อยากเสนอท่านประธานครับเนื่องจากเวลาผมขอไป10นาทีแต่ว่าปัญหาที่ผมอยากเสนอก็มีหลายปัญหาและวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจฟังพวกเรามานำเสนอปัญหาของภาคใต้ท่านประธานครับผมอยากเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ลดความขัดแย้งการลดความขัดแย้งได้ก็ต้องสร้างความไว้วางใจต่อกันต้องทำให้ความสงบปรากฏมีความปลอดภัยกับทุกฝ่ายเป็นอันดับแรกโดยรัฐจัดให้ผู้ก่อเหตุทุกฝ่ายลดความขัดแย้งการสร้างความไม่สงบโดยใช้เหตุความรุนแรงอันนี้ข้อที่1ที่ผมอยากเสนอข้อที่2เมื่อกี้ผมพูดถึงแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะยุบสบต.หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีลักษณะการปกครองพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560เป็นการบริหารราชการแบบรูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาหลายๆท่านพูดถึงยุทธศาสตร์ของการพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

0: คามากขึ้นข้อที่4ท่านประธานครับยกเลิกกฎอัยการศึกและพรบฉุกเฉินตลอดจนการพัฒนาข้าราชการสังกัดในปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีสถานะที่ดีสุดท้ายการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาควรใช้ภาษาแม่ให้มากขึ้นเพราะหลายท่านบอกว่าเยาวชนมีความเข้าใจในภาษาไทยลดลงดังนั้นผมคิดว่าเพื่อง่ายต่อการพัฒนาด้านการศึกษาภาษาแม่คือภาษามลายูซึ่งผมจำได้ว่าท่านอดีตเลขาธิการศูนย์บริหารการจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้กำหนดเป็นนโยบายว่าภาษามลายูเป็นภาษาที่สองของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับเมื่อกี้พูดถึงภูมิรัฐศาสตร์สุดท้ายที่ผมอยากย้ำให้เพื่อนสมาชิกและผู้ที่รับฟังเข้าใจว่าการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอยาวนานเป็นชีวิตของคนต่อคนคนต่อคนคนต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมันก็ไม่ทำให้เกิดความสงบได้ฉะนั้นยิ่งเราสร้างความรุนแรงต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นยิ่งต้องใช้ปัญญาในการหาทางออกมากขึ้นทางที่สุดที่ดีที่สุดประเทศไทยควรจะใช้จุดแข็งของประเทศไทยก็คือการพูดคุยในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญที่ผ่านมาเราเห็นด้วยกับการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาพูดคุยซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนมารับฟังเราในฐานะจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้องประชาชนในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังเรื่องการพูดคุยเพื่อให้เกิดความสงบผมเชื่อว่าถ้าความสงบเกิดขึ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นและเราจะเดินหน้าร่วมกันพัฒนาประเทศไทยครับขอบคุณครับ
1: ท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติจังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านประธานครับผมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากทางเหนือนะครับในอดีตนะครับคนม้งคนลัวแล้วก็คนกะเหรี่ยงนะครับเราเคยได้รับความเจ็บปวดในสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงปีพ.ศ. 2510ถึง2523เป็นระยะเวลาร่วมประมาณสัก15ปีนะครับ15ปีที่สงครามดำเนินไปแล้วก็จบลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วม30ปีแล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับปัญหาในสงครามพรรคคอมมิวนิสต์ในทางเหนือกับปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือผมพบว่ามันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่มันทับซ้อนกันนะครับผมจะขอเท้าความไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมาเข้ามาสู่ประเด็นที่ผมอยากจะเสนอต่อไปนะครับว่ามันทับซ้อนกันยังไงความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลไทยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นระหว่างเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำปัญญาชนในสังคมไทยครับที่มีความคิดแตกแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นิยมไปในทางสังคมนิยมอีกฝั่งหนึ่งก็นิยมไปในทางประชาธิปไตยนะครับแล้วทำไมคนชาติพันธุ์อย่างพวกผมนะครับที่เมื่อ50ปีที่แล้วอาจจะยังพูดภาษาไทยไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับยังอยู่ตามป่าเขายากจนอยู่นะครับทำไมเขาถึงต้องลุกขึ้นมาจับปืนสู้กับทางการนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าคนชาติพันธุ์นะครับเขาเกิดเคลิบเคลิ้มไปกับอุดมการณ์ของระบบคอมมิวนิสต์จนต้องสู้กับทางการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบคืออย่างที่ผมพูดนะครับณขณะนั้น50ปีที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์เราเนี่ยยังอ่านหนังสือกันไม่ค่อยออกยังพูดภาษาไทยกันไม่ได้นะครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาจับปืนนะครับในภาษาแบบทางการนะครับก็สรุปง่ายๆว่าเพราะหลงผิดนะครับสรุปง่ายๆว่าหลงผิดนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ถูกพูดถึงก็คือก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาจับปืนนะครับคนเหล่านี้ถูกกดขี่ถูกปล้นถูกจับไปเรียกค่าไถ่ลูกเมียถูกล่วงละเมิดนะครับมีการเรียกเก็บภาษีในแบบที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีกันนะครับอย่างเช่นบังคับเก็บภาษีเต้านมอย่าง

0: ี้ยครับคือผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีหรอกนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วไม่มีหลักฐานแบบนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันคือเหตุผลที่ทำให้คนเนี้ยรู้สึกว่าถูกกดขี่ถูกเหยียดหยามมากเกินไปจนวันหนึ่งเนี่ยต้องระเบิดออกมาด้วยการจับอาวุธปืนต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อพลีชีพให้กับอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องครอบครัวปกป้องลูกเมียตัวเองนี่คือที่ไปที่มาของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับกอรมน.ก็ยอมรับว่าเป็นความจริงนะครับกลับมาที่ได้คุยป้องลูกเมียตัวเองนี่คือที่ไปที่มาของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับกอรมน.ก็ยอมรับว่าเป็นความจริงนะครับกลับมาที่ได้คุยชีวิตประจำวันที่พวกเขาเนี่ยอยู่นะครับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ตั้งตนเป็นรัฐปัตตานีเนี่ยอันนี้คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่สิ่งที่น่าถามมากไปกว่านั้นก็คือว่าทำไมคนส่วนหนึ่งเขาถึงให้ความช่วยเหลือเขาถึงเข้าข้างหรือว่าเอาใจช่วยกระบวนการแบ่งแยกดินแดนคำถามคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือการจัดการกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นับว่าเป็นปัญหาแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ก็เป็นปัญหาไม่แพ้กันก็คือขบวนการสวมรอย BRN กินตามน้ำขบวนการเหล่านี้เผลอๆอาจจะใหญ่กว่าขบวนการ BRN ด้วยมันก็มีอยู่จริงทุกคนยืนยันได้นะครับรัฐบาลคือผมก็อยากจะถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยณเวลานี้เนี่ยรัฐบาลและกองทัพอยากจะให้สงครามนี้จบลงจริงๆหรือไม่นะครับแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านๆมาเนี่ยท่านก็จะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อที่จะดับไฟใต้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันนะครับเพราะว่าในภาวะในสภาวะสงครามเนี่ยบรรดาระเบียบกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมักจะถูกยกเว้นอะไรที่แปลกๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นการค้าของเถื่อนการค้ายาเสพติดการฆ่ากันโดยที่ไม่ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีเกิดขึ้นเป็นปกตินะครับรัฐใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ต้องตรวจสอบเกิดขึ้นเป็นปกติที่สำคัญนะครับกระบวนการยุติธรรมในศาลที่มีการยกเว้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบางอย่างนะครับก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการแบ่งแยกดินแดนนะครับศาลยกฟ้อง 40%ศาลยกฟ้อง 40% นะครับแต่ก่อนที่ศาลจะยกฟ้องถามว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างถูกซ้อมทรมานถูกกดดันถูกคุมขังเสียโอกาสในชีวิตต่อให้วันหนึ่งศาลยกฟ้องปล่อยเขาออกมาเขาออกมาพร้อมกับความแค้นครับในความไม่สงบของชายแดนใต้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มนอกกฎหมายที่ได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนะครับนักการเมืองข้าราชการนะครับมักมีอำนาจพิเศษเหนือกฎหมายนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดๆเลยนะครับผลการสำรวจของนิดาโพนะครับคนในพื้นที่3จังหวัดเชื่อว่าเวลาเกิดสถานการณ์เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณนะครับทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับคือผมเน้นว่าทหารชั้นผู้ใหญ่บางคนนะครับไม่ใช่ทหารทุกคนนะครับก็คือผู้ที่ถือกฎหมายและผลประโยชน์นะครับก็ประมาณจำนวนมหาศาลที่หล่อเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับนอกจากนี้นะครับคือปัญหาเหล่านี้นอกจากชาวบ้านธรรมดาคนทำมาหากินที่เดือดร้อนต้องทนฟังข่าวทุกวันเนี่ยนอกจากพวกเขาต้องการให้สงครามจบให้ไวที่สุดแล้วเนี่ยบรรดาองค์คาพยพอื่นๆที่ได้รับผลประโยชน์จากสงครามนี้ถามจริงๆว่ามีใครอยากให้จบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่บั่นทอนประเทศโดยรวมไม่ใช่บั่นทอนแค่พื้นที่3จังหวัดมันบั่นทอนผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมนะครับจำเป็นที่เราจะต้องทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่ได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็สงครามยุติลงจริงๆนะครับผมจึงขอสนับสนุนยติด่วนดังกล่าวนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านบาฮารุดดินยูโซครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบาฮารุดดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยผมต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จำนวนมหาศาลคงต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติผมในฐานะคนในพื้นที่ขอยืนยันว่าพวกเราชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุดท่านประธานปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายมิติทั้งเรื่องความไม่เป็นธรรมของประชาชนการพัฒนาที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนไปจนถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมที่ยังคงต้องการการแก้ไขและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาเรื่องยาเสพติดที่สำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อไปสู่สังคมสันติสุขและสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีอนาคตวันนี้ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทำลายศักยภาพของเยาวชนและสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนหากปัญหายาเสพติดไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและกระทบต่อกระบวนการสร้างสันติสุขในอนาคตท่านประธานครับเราอ่านข่าวเจอไม่เว้นวันเกี่ยวกับการจับกลุ่มหรือข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับผลกระทบกับยาเสพติดมากมายอย่างยังไม่รวมตัวเลขจากหน่วยงานราชการระบุว่าเฉพาะปีพ.ศ.2568ถึงพบว่ายาบ้าครอบตลาดโดยยาบ้าที่แพร่ระบาดหนักที่สุดคือยาบ้านะครับคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 94% ช่วงที่ผ่านมายึดของกลางได้กว่า29ล้านเม็ดโดยถูกตรวจยึดได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอนอกจากนั้นยังพบมีเส้นทางส่งไอซ์ออก 3.6% และเฮโรอีนประมาณ 1% แม้นยาเสพติด2ชนิดนี้มีสัดส่วนน้อยกว่าแต่พบของกลางจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3โดยพบถึง39คดีสำคัญในช่วงปีพ.ศ.2566ถึงพ.ศ.2568ในพื้นที่เสี่ยงของชายแดนใต้ท่านประธานครับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยแทรกซ้อนด้านความมั่นคงเป็นเงื่อนไขจำเป็นเช่นเดียวกันที่เราต้องแก้ไขผมจึงขอเสนอแนวทางต่อรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการ3ด้านด้วยกันครับด้านแรกการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดต้องมุ่งจัดการกับผู้ผลิตผู้ค้านายทุนและผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้เสพรายย่อยเท่านั้นเพราะ ต้นตอของปัญหาคือเครือข่ายที่สร้างผลประโยชน์จากการค้ายาด้านที่สองการป้องกันและผลักดันให้มีศูนย์บำบัดในระดับอำเภอโดยยึดโยงกับพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดผู้ติดยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันกลับไปสู่สังคมลดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งเสริมการศึกษากีฬาและพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนด้านที่3พิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการตรวจสอบมีมาตรการที่ชัดเจนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายยาเสพติดเราจำเป็นต้องทำการให้มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นบุคคลตำแหน่งใดมีความผิดต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่เพียงการย้ายหน่วยงานไปมารวมถึงพิจารณาเพิ่มอัตราโทษที่เหมาะสมสมควรสำหรับผู้ที่จำหน่ายยาเสพติดทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านประธานครับการสร้างสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถมองเพียงเรื่องการลดเหตุความรุนแรงเท่านั้นแต่ต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนด้วยหากเราสามารถลดปัญหายาเสพติดสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคืนโอกาสให้กับเยาวชนได้นั้นคือการสร้างความมั่นคงจากฐานรากและเป็นรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนขอบคุณครับ
1: ท่านปรเมศวร์จินดาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศวร์จินดาสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าทำนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายยัตติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมสันติสุขและก็การแก้ปัญหาชายแดน อย่างยั่งยืนนะครับตามยัตติที่เสนอด้วยวาจาของท่านหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกอื่นๆอีก9ท่านนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นที่พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานปัญหาเรื้อรังนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเหรียญนะครับที่มีเฉพาะหัวก้อยมันไม่ได้เหมือนกับในสภาผู้แทนราษฎรนะที่มีพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านแต่ปัญหาในพื้นที่นะครับมันเหมือนกับลูกเต่านะอย่างน้อยๆมันมีถึง6มิตินะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆสมาชิกเสนอมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับวันนี้ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะที่เกี่ยวข้องได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่อารัมภบทในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะสืบเนื่องจากว่าผมเคยไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่จังหวัดยะลานะในช่วงปี2526แล้วก็2528นะครับก็พบว่าช่วงนั้นเที่ยวกันสนุกสนานนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตไปลงที่ยะลาเพราะว่ายะลานี่เป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่ดีที่สุดนะในระดับประเทศ3ปีซ้อนซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับตัวทั้งประเทศแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะก็จะอาจจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนแล้วก็พื้นที่หาดใหญ่นะครับ
4: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนปปส.โทร1386แจ้งเบาะแสยาเสพติดปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนกระทบต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปส.โทร1386

0: การเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสปีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรัญชนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมดจะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงแนวระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการฟรีพิษเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรัญชนีสุวรรณบุภาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไปรษณีย์นายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันความการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93ต่อ29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย3ต่อ0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
6: โค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
7: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข็งอยู่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
6: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity Vนารากะเบลดพอยต์อีฟุตบอลและปูโยปูโยโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
5: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่โดเมสติกพาวเวอร์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกและวอลเลย์บอลอาชีพโปรชาเลนจ์ติดตามได้จากรายงาน
8: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอสประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU หรุดชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Techส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน ก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้งสองรายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
10: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันและเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในเวทีรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งทางรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

0: เพจของเราเป็นที่นิยมขึ้นตามลำดับจากเดิมมีผู้ติดตามหลักพันตอนนี้กลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างก้าวกระโดดต้องเพิ่มแอดมินแบ่งหน้าที่กันดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดผมเป็นฝ่ายเอดิเตอร์สร้างความเคลื่อนไหวให้เพจเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการรวมถึงทำงานร่วมกับครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดลงพื้นที่เสนอข่าวทั้งแบบรายงานสดและรูปแบบบทความเชิงลึกประเด็นร้อนตีแผ่ให้สังคมควรรับรู้หลายครั้งเรานำเสนอชีวิตบุคคลผู้ถูกกระทำจนกลายเป็นกระแสพลิกชะตากรรมของเขาด้วยมหาชนช่วยกันสนับสนุนจากลบเป็นบวกชั่วข้ามคืนหนึ่งในพี่ที่ริเริ่มก่อตั้งเพจเตือนสติผมเสมอว่าอย่าให้ใครมาปรามาสเรา
1: แข่งขันแค่อะไรท่านก็บอกว่า
0: บุญ
1: ยืนคนฝากจากการแข่งขันไปดูหน่อยว่าตรงนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการก่อเหตุบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยบอกเอาลงไปแข่งที่นั่นได้ไหมยินดีที่จะสนับสนุนว่าประมาณนะครับซึ่งเราก็ดูนะฮะเราก็ต้องดูทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนจัดการแข่งขันเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเรื่องที่พักนะครับที่พักทีมระดับท็อป10ของโลกมาเนี่ยให้ไปอยู่แบบโรงแรม3ดาว2ดาวก็คงยากนะครับซึ่งพอดูแล้วเรื่องแค่เรื่องโรงแรมก่อนนะอาจจะมีก็มีแค่1ถึง2ห้องหรือ2ที่เท่านั้น CS มีสันติสุขก็มีอยู่แค่นั้นที่ดูจะเป็นโรงแรมที่มีระดับนิดนึงแต่ว่าสันติสุขก็รองรับนักกีฬาทั้งทีมไม่ได้ก็มีแค่ CS ซึ่ง4ทีมก็ไม่ได้ก็ยากพอสมควรนะครับพอโรงแรมได้แล้วสนามไม่ได้อีกเพราะว่าการแข่งขันในระดับสูงขนาดนี้เนี่ยสนามมันต้องติดแอร์โรงยิมมันต้องติดแอร์เพราะนั้นปัตตานีไม่มีโรงยิมติดแอร์นะฮะนราธิวาสไม่มีโรงยิมติดแอร์นะครับยะลามีโรงยิมติดแอร์ชื่อโรงยิมช้างเผือกนี่ผมมีข้อมูลอยู่ในหัวหมดเลยไม่ต้องไปตามหาที่หลังเลยนะครับมีโรงยิม7ยิมที่นั่งชื่อโรงยิมช้างเผือกนะเคยจัดแข่งวอลเลย์บอลระดับนานาชาติมาแล้วด้วยอะไรด้วยแต่ปัญหาต่อมาคือสนามมีแต่โรงแรมไม่มีแล้วก็การเดินทางจากสนามบินไปยังสนามแข่งขันให้ไปยังโรงแรมที่พักเนี่ยมันต้องไม่เกิน2ชั่วโมงนะซึ่งจากหาดใหญ่ไปยะลาเนี่ยเกิดแน่ๆนะจากนราธิวาสมายะลาก็ต้องเกิดแน่ๆนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างนึงที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเราก็เลยต้องไปดูที่หาดใหญ่ซึ่งหาดใหญ่ก็พอเป็นไปได้ครับเพราะว่าต่อให้ไม่ได้มีเหตุความรุนแรงแต่ก็เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งปีนั้นเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วหาดใหญ่กับสงขลาเนี่ยมีการที่จะต้องเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันซีเกมส์และที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นสนามแข่งขันปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ถูกยกเลิกหมดนะฮะยกเลิกไม่พอประชาชนก็เดือดร้อนอีกอะไรอีกท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นหาดใหญ่ก็พอไหวแต่ทีนี้หาดใหญ่นี่ครบหมดนะทุกองค์ประกอบนะสนามติดแอร์มีนะมีที่เซ็นทรัลเฟสติวัลมีที่ศูนย์ประชุมชื่อเป็นศูนย์ประชุมเศรษฐกิจใช่ไหมที่ไปทำที่หาดใหญ่แล้วก
2: ็ใช่ครับใช่
1: ครับแล้วก็มีที่มอหาดใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยสนามเนี่ยมีแล้วแต่ว่าสนามก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขอีกเพราะว่าสนามเนี่ยต่อให้มีแอร์แต่ว่าห้องพักสำหรับนักกีฬาในพื้นที่ในการจัดการแข่งขันมันก็อาจจะไม่ได้รองรับเกมที่เราจะเซตขึ้นมาห้องพักนักกีฬาต้องมี4ห้องซึ่งก็ไม่มีทีนี้เราก็เลยมองว่าเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นทำให้เห็นอีกโมเดลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาตรงนั้นเป็นข้อจำกัดมันก็จบละจังหวัดที่ควรจะได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพบ้างในการจัดการแข่งขันระดับนี้อะไรเงี้ยเขาก็ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขบางอย่างซึ่งถ้าจะไปทุบจะไปต่อเติมห้องจะไปทำห้องเพื่อจัดการแข่งขันรายการนี้รายการเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าในระยะยาวซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยมองครับว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปดูศึกษาดูเรื่องของการนำคอนเทนเนอร์4ตู
2: ้
1: นะทำเป็นห้องพักนักกีฬาที่ดีแล้วที่สำคัญคือคอนเทนเนอร์เนี้ยต้องวางไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายที่ง่ายขึ้นเพราะอีกหลายจังหวัดที่มีความพร้อมในแง่ของสนามแต่ห้องพักมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้าจะไปจัดที่ไหนเราสามารถที่จะ move container นี้ไปสำหรับไปจัดการแข่งขันในที่ต่างๆได้เอาประจวบมีไหมประจวบมียิมติดแอร์แต่ห้องพักไม่พอ move container ไปที่ประจวบ ผมว่าค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะถูกกว่าการสร้างใหม่แล้วก็ทำให้เกิดโอกาสซึ่งในการจะปรับปรุงอะไรเนี่ยก็ค่อยๆว่ากันไปตามงบประมาณของราชการซึ่งบ้านเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะฮะกว่าจะอนุมัติงบประมาณก็ช้าสร้างก็ช้าไหนจะมีเรื่องของการคอร์รัปชันอีกอะไรอีกนะฮะซึ่งเราก็เห็นเยอะไปหมดว่าสนามกีฬาหลายสนามที่สร้างเป็น10ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ส่งมอบกันสักทีซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าเราก็ควรจะหาวิธีแก้ปัญหาให้ตอบโจทย์บริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่งั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปหวังเรื่องอนาคตเลยถ้าเราแก้ปัญหาปัจจุบันไม่ได้นะรอวิธีการที่เป็นเหมือนกับแบบดั้งเดิมนะใช้วิธีเดิมๆผลลัพธ์ก็ไม่มีทางเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนะเพื่อหาผลลัพธ์ใหม่ผมก็บอกนะว่าเนี่ยก็เป็นวิธีได้มาจากเจ้าภาพเช่นเกมครั้งนี้เราคงจะต้องหาวิธีการที่ทำให้การแข่งขันรายการฟุตซอลเครื่องเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นได้ในจังหวัดที่อาจจะไม่ได้ต้องพร้อม 100% แต่เราสามารถทำให้มันเข้าอยู่ในเงื่อนไขโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะมาเติมเต็มให้กับวงการกีฬาได้ครับพี่พิชาครับพี่มีอะไรพูดบ้างพี่พูดบ้างผมพักคอแล้วครับ
2: ครับก็เห็นด้วยหากว่าในที่พักสถานที่พักเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปดิวกับทางโรงแรมซึ่งเขามีห้องพักที่ดีๆได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างขึ้นมาเองจากตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะเราสามารถดึงมันมีอยู่แล้วไงแล้วก็มาสามารถดัดแปลงมาบิ้วแล้วก็เสร็จการแข่งขันแล้วเราสามารถที่จัดเก็บหรือจะนำไปต่อสถานที่อื่นได้เนี่ยมัน

0: กว่าที่จะทำได้เรียบร้อยแล้วจบไปแล้วแข่งขันกันไปเสร็จแล้วตังยังเบิกไม่ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะยุ่งยากอยู่พอสมควรนะดังนั้นนะครับถ้าจะทำจริงๆแล้วครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของปัจจัยเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถที่จะยืมมาจ่ายก่อนเลยมันสามารถที่ถูกได้นะฮะบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบนโต๊ะใต้โต๊ะใต้เตียงอะไรพวกนี้มันเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้การเก็บจะและเขาเรียกว่าการดำเนินการตรงนี้นะครับมันล่าช้าและก็ไม่ได้ผลอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศเราเป็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าว่าพูดไปเนี่ยว่าเราไปบริเขาหรือเปล่านะครับว่าประเทศไทยเราทำเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูด้านหลังๆนะย้อนกลับเวลาไปว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงและอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรผมเชื่อนะครับว่ามีคนที่มีวิสัยทัศน์มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่จะพัฒนาได้ตรงจุดได้เยอะแยะมากมายแต่เขาจะยอมรับไหมถ้าหากว่าเสนอไปแล้วเขาคิดว่าเขาไม่มีผลตอบแทนน่ะไม่มีผลแทนสิ่งที่ตามมาคือไม่มีไม่ได้ไม่มีและไม่ได้อันนี้คือปัญหาหลักที่จะต้องดูแลกันต่อนะครับ
1: ครับต่อเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่พี่นุชาพูดเรื่องของห้องพักเนี่ยผมอาจจะอธิบายไม่เคลียร์เท่าไหร่ห้องพักตรงนี้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าห้องไม่ได้แปลว่าโรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าเวลาแข่งวันแข่งขันมันจะมีส่วนของห้องพักนักกีฬาที่อันนี้จะส่วนของห้องพักนักกีฬาที่เตรียมตัวสำหรับก่อนลงสนามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คอนเทนเนอร์เนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าก็ใช้งานแค่แป๊บเดียวนักกีฬาขึ้นมาอยู่ในห้องประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอร์มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์กับการแข่งขันได้นะฮะมาที่ผลการแข่งขันไทยลีกหน่อยแล้วกันนะไทยลีกหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แข่งกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะวีรัมเนี่ยเต็งแชมป์เนี่ยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเชียงราย1ประตูต่อ1นะนี่เป็น Friday Night นะครับแล้วก็การท่าเรือเนี่ยเปลี่ยนเอาชนะลำพูนไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนวันเสาร์นะฮะราชบุรีเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะหงส์ข้อมูลเกิดเป็น1-0นะฮะแล้วก็ศรีสะเกษเปิดบ้านพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1นะครับอุทัยธานีนะช้างป่าน้างป่าห้วยขาแข้งนะฉายาเขานะอันนี้ก็มีที่มาอะไรอยู่เยอะพอสมควรนะคืออุทัยเนี่ยจริงผมก็อยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงพอดีอุทัยเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่เขามีทีมในระดับดีภูมิภาคแต่ว่าตอนหลังเขาก็เลิกไปนะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ทีมแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นทีมที่อาจจะมีความเข้าใจว่าเป็นทีมของทหารอากาศแต่ว่าพอเข้าสู่ระบบผู้มาอาชีพมันต้องจดทะเบียนนิติบุคคลนะฮะก็กลายเป็นว่าไปมาเป็นของนิติบุคคลนะฮะแล้วก็เกิดอะไรกันก็ไม่รู้ทางการบอกว่าลังเย่าไม่ให้ใช้ละแล้วก็ชื่อก็ไม่ให้ใช้ด้วยนะเพราะว่าชื่อมันสื่อถึงการเป็นทหารอากาศคุณไม่ได้ทีมทหารอากาศคุณเป็นเอกชนดังนั้นก็มีหนังสือมาถึงฝ่ายเด็กหนึ่งขันครับว่าไม่ให้ใช้สนามกูปะเตมีแล้วก็ไม่ให้ใช้ชื่อที่สื่อถึงการเป็นทีมทหารอากาศด้วยนะฮะก็เลยมีการทั้งหมดกันเพราะว่ามันก็มีแค่2ทางนะครับคือ1ให้เขาสามารถไปอยู่ตรงอื่นได้เปลี่ยนชื่อได้ซึ่งกฎเนี่ยจริงๆเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะกับอีกอันนึงก็คือยุบทีมไปเลยนะซึ่งที่สุดก็เลือกทางแรกนะครับก็คือให้เขาเปลี่ยนสถานที่ก็ย้ายไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็นที่มาของอุทัยธานีทีมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เล่นอยู่ในไทยลีก1นะนัดนี้เปิดบ้านรับการไปเยือนของปัตตานี FC นะปืนใหญ่ลังกาสุกะนะบางคนไปอ่านผิดนะไปบอกลังกาสุระนะเพราะว่าบางทีตัวหนังสือเล็กไงกอไก่ก็มาจะมีดูเหมือนคล้ายๆลอลิงไงปืนใหญ่ลังกาสุกะนะนัดแรกเนี่ยเล่นในบ้านเช่าไม่ใช่บ้านตัวเองบ้านยืมแล้วนะที่สงขลาเนี่ยก็เสมอกับ BG ปทุมไป1-1นะนัดนี้ต้องออกไปเยือนไทยนะก็ต้องถือว่าเป็น3แต้มแรกในประวัติศาสตร์ของไทยลีก1ของตัวเองนะเพราะว่าขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นปีแรกแล้วก็เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จตั้งแต่นัดที่2นะฮะก็เป็นการเฉือนชนะอุทัยธานีเจ้าบ้านไป2ประตูต่อ1นะครับโดยที่ปัตตานีได้โดนนำก่อนนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาพลิกกลับมาชนะได้นะมีกองเชียร์ตามไปเชียร์เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะซึ่งนี่

0: ก็เริ่มมีแบบมาชวนผมแล้วเดี๋ยวนะที่จะต้องไปเจอเยือนท่าเรือเนี่ยไปกันไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะลองดูครับเพราะว่าอยากจะกลับไปเยือนถิ่นเก่าเหมือนกันเพราะผมก็เคยเล่นให้กับสโมสรการท่าเรือนะกินนอนอยู่ที่นั่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็กลับไปเชียร์ปัตตานีในบ้านเก่าของตัวเองนะปัตตานีก็ทีมเก่าของตัวเองแล้วมันเป็นทีมที่แบบว่าผมเล่นท่าเรือปีที่ได้รองแชมป์ไทยลีกแล้วก็เล่นท่าเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปเล่นให้ปัตตานีในการแข่งขันโปรวินเชียลลีกในปีเดียวกันนั่นเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเดจาวูก็คือเหตุการณ์มันประจวบเหมาะมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะได้เข้าไปดูนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับ BG ปทุมนะฮะเปิดบ้านเฉือนชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เหมือนกันนะฮะชนะไป3-2นะครับประจวบนะนัดนี้อื่นฟอร์มนะหลังจากนัดที่แล้วไปแพ้กับระยองนัดนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะสุโขทัยไป1-0นะชลบุรี FC นะครับฉลามชนเปิดบ้านพ่ายให้กับระยอง3-2นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกนะบ้านใกล้เรือนเคียงนะเป็นการแข่งขันของไทยลีก1ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันคืออุทยานะครับเปิดบ้านเจออุทัยธานีราศีสไลด์เจอลำพูนปัตตานีก็ไปเล่นที่สนามจินตสุรานนท์เหมือนเดิมนะฮะเจอกับประจวบก็ต้องติดตามดูนะว่านัดที่แล้ว 17,000 กว่าคนเล่นในบ้านนะฮะเล่นในบ้านเช่าบ้านเช่าเล่นในบ้านเพื่อน 17,000 กว่าคนนะนัดนี้จะมากกว่าเดิมหรือเปล่านะเขาก็มีเรื่องของสถิติแฟนบอลมาฝากด้วยนะว่าปัตตานีเนี่ยเล่นที่สงขลาแฟนบอล 17,000แต่สงขาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยแฟนบอล 2,000 กว่าคน
1: ครับ
0: สงขาเล่นในไทยลีก2ซึ่งก็อาจจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของศักยภาพนักเตะความเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยแล้วก็กระแสนิยมของปัตตานีจริงก็คงมีมากกว่าส่วนนึงอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ไทยลีก2แล้วที่ปัตตานีเนี่ยมีแฟนบอลเยอะนะครับสิงห์เชียงรายนะครับ
1: ผมเข้าใจนะว่าทำไมในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยคนยังไปเชียร์กันเยอะนับหมื่นแต่พอเจ้าบ้านไม่ถึงสงขลาแข่งสนามเองนะฮะคนผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปตามเป้ามันมีแรงจูงใจเหมือนที่คุยกันคือมันมีนัยยะของผู้ที่เข้าแข่งขันด้วยว่าเขาอยากจะไปดูไหมมีดาราหรือเปล่าว่าประมาณนี้มีหลายอย่างเข้าไปองค์ประกอบนะครับดังน
0: ั้
1: นจะต้องคนที่ไปทำการบ้านไว้จะต้องดูก่อนนะว่าทำอย่างไรให้คนเชียร์ไปเชียร์มันยังประการนี้นะวางแผนไว้ดีนะวางแผนไว้ดีในการที่นำเขาเรียกว่า FC นะครับไปเชียร์ถึงขอบสนามเนี่ยน่าสนใจนะครับ
0: ครับ
1: เป็นที่น่าสนใจครับตอนนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ลืมเล่าไปว่าปัตตานีเนี่ยนัดที่เขาไปเยือนอุทัยเนี่ยเขาก็มีการติดจออยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์เนี่ยไปนั่งดูกันคนดูเป็นพันเหมือนกันก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอ้เป็นกระแสที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ฟุตซอลก็มีกระแสแบบนี้อยู่เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะสิงห์เชียงรายนะครับเปิดบ้านเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ชลบุรีเจอบุรีรัมย์เห็นบอกชลบุรีเจอบุรีรัมย์เนี่ยตัวหมดตั้งแต่เมื่อวานละนะครับนี่เมื่อวานจันทร์เอ้ยวันอังคารเลยนะตัวหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความนิยมของแฟนบอลก็อยากดูบุรีรัมย์นะว่าเพราะว่าบุรีรัมย์ก็มีนักเตะที่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่เยอะพอสมควรนะครับระยองเปิดบ้านเจอกับราชบุรีแล้วก็สุโขทัยเจอกับท่าเรือนะครับคู่สุดท้ายแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับBGPU นะครับหรือ BG ปทุมนั่นเองนะฮะเอาไทยลีก2ให้หน่อยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไทยลีก2ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะไทยลีก2นะผมดูนิดนึงจริงๆมีนัดกลางสัปดาห์ไปแล้วด้วยนะในลีก2เนี่ยเพราะว่าต้องอัดโปรแกรมแน่นอยู่เหมือนกันนะฮะก็เอานัดกลางสัปดาห์ไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพิ่งเตะกันไปเมื่อวานเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นไป 3-1 นะสตูลถล่มเมืองทองไป 3-0 โปลิสเทโรนะฮะแพ้ให้กับสงขลา0-3อุตรดิตถ์เสมอกับหนองบัว2-2ชัยนาทเสมอกับพัทยา0-0นะครับนครปฐมเสมอกับพลังการ1-1นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีอีกนะฮะมีนักการสัปดาห์วันนี้ก็จะมีเตะกัน3คู่นะฮะมหาสารคามเจอกับนครราชสีมาจันทบุรีเจอกับเกษตรศาสตร์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็เมืองเลยยูไนเต็ดเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นผลของฟุตบอลไทยลีก2แต่ตอนนี้เนี่ยฟุตซอลเนี่ยโหน่าสนใจมากนะเพราะว่ามี2ทีมที่สร้างปรากฏการณ์สำหรับการเป็นทีมที่มีแฟนบอลเข้าไปในสนามเยอะมากก็คือเป็นทีมต่างจังหวัดนะคือกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีนะถามว่าทำไมชื่อกุ้งสายฟ้าหลายคนอาจจะไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ผมเดาเอานะเพราะว่าฉายาเนี้ยมีมานานแล้วนะครับกุ้งสายฟ้านี่คือตอนก่อนหน้านี้คุณแทนเทือกสุบรรณนะลูกชายของท่านสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมาเป็นประธานสโมสรมาทำสโมสรนะแล้วก็พี่อนุชาค้างไปแล้วนะฮะไม่ไรเนี่ยไฟดับอีกวะค้างไปอ่ะเล่าต่อนะกุ้งสายฟ้าเนี่ยคุณแทนเทือกสุบรรณเนี่ยเขามาเป็นประธานสโมสรนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทำกุ้งแปรรูปนะครับเขาก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชื่อมาเพราะว่าคงจะใช้เงินจากฐานธุรกิจมาใช้ในการทำสโมสรฟุตซอลนะครับซึ่งต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารนะในฤดูกาลล่าสุดนะครับเป็นประธานมิ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีแฟนบอลเข้าไปเต็มความจุแทบทุกนัดนะฮะความจุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเพราะสนามก็มีเปลี่ยนไปบ้างบางช่วงไปเล่นอีกที่นึงบางช่วงก็ไปอีกที่นึงนะต้องบอกเลยว่าความจุเท่าไหร่แฟนบอลเต็มเท่านั้นนะฮะความจุ 2,000 แฟนบอลเข้ามา 2,000 ล่าสุดเนี่ยกลับไปใช้สนามความจุ 4,000 ที่นั่งแล้วนะฮะก็รู้สึกจะไปชื่อตามปีสเตเดียมนะฮะแฟนบอลก็ 4,000 คนก็เข้าไปดูกันเต็มความจุนะครับอีกทีมนึงนะฮะน้องใหม่น้องเก่าที่กลับมาใหม่ก็คือสโมสรภูเก็ตนะฮะภูเก็ตเนี่ยนะเคยเข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทีมก็ห่างหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลเข้าไปในสนามเยอะแทบทุกนัดนะครับแล้วก็ปรากฏการคล้ายๆกับปัตตานีเลยคือถ้ามีการไปเยือนไปเป็นทีมเยือนเนี่ยก็จะมีการเปิดจอให้แฟนที่ไม่ได้ตามไปเชียร์เนี่ยได้มาเชียร์ร่วมกันนะครับซึ่งก็มีแฟนมาให้ความสนใจนะฮะมาร่วมกิจกรรมเชียร์การพร้อมหน้าพร้อมตาพอสมควรเลยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตซอลนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงของวงการฟุตซอลก็คือเรื่องของรูปแบบการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟุตซอลเนี่ยก็แข่งกันแบบเดียวกับฟุตบอลลีกนะครับก็คือเก็บคะแนนสะสมกันมาเรื่อยๆนะครับใครได้คะแนนมากสุดท้ายฤดูกาลนะฮะก็ได้ก็คว้าแชมป์ไปแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่มีแนวทางที่อยากจะทำมานานแล้วเพียงแต่ไปเจออุปสรรคช่วงของโควิดนะฮะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความพร้อมของทีมเรื่องอะไรต่างๆนะซึ่งที่สุดแล้วนะฮะมันก็ส่งผลกระทบกับผลงานของทีมชาติไทยในบางช่วงเหมือนกันเพราะว่าเกมการแข่งขันแบบเดิมมันก็จะไม่มีความซับซ้อนไม่สามารถยกระดับการแข่งขันได้นะก็เล่นกันแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมนะทั้งที่หลายประเทศทั่วโลกที่มีผลงานระดับชาติดีเนี่ยเขาปรับรูปแบบการแข่งขันของลีกกันไปพอสมควรการปรับรูปแบบที่ว่าก็คือการเพิ่มการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเข้าไปรอบเพลย์ออฟคืออะไรรอบเพลย์ออฟก็คือการเอาทีมอันดับ1ถึง6ในรอบแข่งขันในรอบลีกปกติเนี่ยนะฮะไปเตะกันอีกครั้งหนึ่งในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมที่ได้แชมป์จริงๆในฤดูกาลนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็ไล่เรียงกันไปว่า6ทีมตอนนี้มีใครบ้างนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะเพราะทุกสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีความเข้มข้น นะเพื่อจะได้เห็นว่าใครจะมีโอกาสลุ้นพื้นที่6ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้นะก็ไล่กันไปตั้งแต่ห้องเย็นท่าข้ามนะมี57แต้มก็น่าจะค่อนข้างแน่นอนแล้วที่จะติดอยู่ใน1ใน6นะครับราชภัฏเพชรบุรีอันดับ2นะมี43แต้มนะจากการลงแข่ง19นัดนะตอนนี้แข่งกัน19นัดแล้วนะครับบลูเวฟชลบุรีนะมี40แต้มอยู่อันดับ3นะครับแล้วก็แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะอยู่อันดับ4มี38คะแนนนะกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีนะอยู่อันดับ5นะครับมี30แต้มนะครับแล้วก็ทีมที่ยังได้ลุ้นอันนี้อยู่อันดับ5นะ5อันดับเนี่ยคะแนนแตกต่างกันแต่มีที่น่าสนใจคืออันดับ6 7 8 9นะที่พอจะได้ลุ้นกันอยู่นะ6 7 8เนี่ยมีทั้งหมด27คะแนนนะฮะก็คือธรรมศาสตร์สตาเลียนภูเก็ตยูไนเต็ดแบงคอก FC นะไล่เรียงกันไปตามประตูได้เสียนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือการท่าเรือ ASM ที่ยังพอได้ลุ้นนะเพราะว่ามีอยู่24แต้มนะส่วนอันดับไล่เรียงลงไป JT Truck นะนครราชสีมา JT Truck มี21อยู่อันดับ10นะครับอันดับ11ราชนาวีนะมี17อันดับ12เกษมบัณฑิตมี16นะอันดับ13นนทบุรีมี13แล้วก็อันดับ14นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะมี1คะแนนนะอยู่อันดับสุดท้ายนะครับซึ่งก็เสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับลุ้นตกชั้นเนี่ยตกชั้นได้ตก2ทีมตอนนี้ตกแน่ๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นนครปฐมนะคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับส่วนอีก3ทีมยังต้องมาลุ้นกันอยู่นะคือราชนาวีเกษมบัณฑิตแล้วก็นนทบุรีนะครับ3ทีมนี้ก็ยังต้องหาทางรอดให้ได้นะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทุกนัดเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าทีมที่ยังได้ลุ้นที่จะไปติด1ใน6เขาก็ต้องเต็มที่ทุกแมตช์นะส่วนทีมที่ลุ้นตกชั้นเขาก็ต้องใส่เต็มที่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าติดตามสำหรับฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับส่วนฟุตซอลลีกหญิงนะมันก็จะเรียกว่าลีกก็อาจจะไม่ได้เต็มปากนะแต่ฟุตบอลวูแมนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วกันนะครับก็เป็นการหาแชมป์ของฟุตซอลหญิงนะครับซึ่งปีนี้ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเป็นสโมสรการท่าเรือนะแชมป์เก่า
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดสตูลประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรมที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนจังหวัดสตูลโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพิจารณาการขอเพิ่มผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและการแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานชุดสำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลชุมชนผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสาธารณูปโภคและผลการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนชาวเลอุรักลาโวยเกาะบุหลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยา สถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2พริกใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตซอสพริกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพริกเป็นส่วนประกอบที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างไรก็ตามแม้พริกใหญ่จะเป็นพริกที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณมากเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบการผลิตซอสพริกแต่ที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาพันธุ์พริกใหญ่ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะพริกใหญ่ที่มีรสชาติเผ็ดน้อยซึ่งเป็นพริกที่โรงงานผลิตซอสพริกมีความต้องการผลผลิตเป็นจำนวนมากกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงงานผลิตต้องการคือผลสุกมีสีแดงเข้มเนื้อหนาผลมีขนาดใหญ่ยาวและรสชาติเผ็ดน้อยการปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ประสบความสำเร็จและผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี2562ใช้ชื่อว่าพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2ซึ่งมีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนโดยในฤดูแล้งให้ผลผลิต 3,675 กิโลกรัมต่อไร่ฤดูฝนให้ผลผลิต 1,465 กิโลกรัมต่อไร่มีต้นสูง78เซนติเมตรทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวมีผลยาวกว่าพริกพันธุ์อื่นๆโดยผลมีขนาดใหญ่เนื้อหนาเฉลี่ย 1.9 มิลลิเมตรผลมีสีแดงเข้มและเผ็ดน้อยมีความทนทานต่อสภาพน้ำขังและสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้สนใจพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์056-990-040พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย
15: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทางสารกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชทนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวชททั้ง4ภูมิภาคนะครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคี fm.org และก็รับชมผ่านทาง YouTube ภาคี FM แล้วก็ทางFacebook นะครับก็ไลฟ์ผ่านทางหลายเพจเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและก็เพจรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวรวมถึงทางด้านของสมาคมวิชาชีพกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่แนะนำรายการนะครับออกกับพร้อมกันนะและออนแอร์ฮะออนแอร์ทั้งวิทยุทั้งออนไลน์แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็Facebook นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามได้นะทุกช่องทางกันเลยนะครับกับรายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนยังคงต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็โอ้โหฝนตกทุกภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารไทยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็จะอัปเดตข่าวสารกันทั้งในส่วนของการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะต้องมาติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวจากศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่15กันยายนเวลา18นาฬิกานะครับถึง16กันยายนนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต่อพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากประเทศของเรานะครับตอนนี้เราเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ฝนตกหนักกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยฝนเนี่ยลงมาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อุทัยธานีนี่ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์นะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของภาคอีสานด้วยนะครับหลายจังหวัดครับมันจะเป็นจอดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงภาคกลางและภาคใต้ด้วยครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในส่วนของอำเภอกันเลยนะครับวันนี้ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับแล้วต้องเฝ้าระวังทั้งสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะเป็นที่น้ำท่วมการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟนี่นะครับแล้วก็ระวังตายการขับขี่รถนะลุยน้ำนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางครับใครอยู่อำเภออุ้มผางต้องเฝ้าระวังไว้นะครับในส่วนของกำแพงเพชรนะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่อำเภอคลองลานกับอำเภอปางศิลาทองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากนี้ไป24ชั่วโมงนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอเมืองอำเภอวังทอง2อำเภอนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปและก็อุทัยธานีครับ2อำเภอครับอำเภอบ่อไร่อำเภอบ้านไร่กับอำเภอลานสักนะครับอุทัยธานี2อำเภอต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอบ้านไร่กับอำเภอลานสักนะครับในส่วนของภาคออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้ายนะครับอำเภอด่านซ้ายต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับจังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองอำเภอบุ้งคร้าอำเภอโซ่พิสัยครับจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอบ้านดุงครับจังหวัดสกลนครที่อำเภอคำตากร้านะครับ แล้วก็อำเภออากาศอำนวยจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองอำเภอดอนอำเภอคอนสวรรค์นะครับอำเภอบ้านว่านะนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครศรีจังหวัดนครราชสีมานะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจะมีอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอนาตาลอำเภอเขมราชอำเภอโพไซนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วก็ในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอทองผาภูมิกับอำเภอสังขละบุรีอันนี้คือมาแบบทุกวันนะฮะต้องเฝ้าระวังกันเลยนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทองผาภูมิกับอำเภอสังขละบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอสวนพึ่งต้องเฝ้าระวังนะครับวันนี้นะ24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอเมืองกับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วก็ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอนาดีครับจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงครับแล้วก็ในส่วนของเพชรบุรีครับที่อำเภอแก่งกระจานนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงหน้าของประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดครับชาวเกาะเกร็ดนะก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับกรุงเทพมหานครนี่ก็คือโอ้นะทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งก็นะช่วงเย็นนะดักเลยนะกรุงเทพมหานครนะวันที่15กันยายนนี่ก็กันนำกันเลยนะทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนของภาคใต้จังหวัดชุมพรครับที่อำเภอท่าแซะอำเภอปทิวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมกับอำเภอสิชนจังหวัดระนองอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์นะครับจังหวัดพังงาอำเภอเมืองอำเภอกระปงและภูเก็ตทุกอำเภอนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับต้องบอกเลยครับว่าภาคเหนือนะครับก็มีหลายจังหวัดครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำก็คือฝนตกหนักนะครับฝนฟ้าคะนองก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีภาคอีสานนะครับภาคออกเฉียงเหนือนะทุกจังหวัดครับภาคกลางทุกจังหวัดและก็ภาคใต้ทุกจังหวัดก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็เป็นพายุเขาเรียกว่าฝนฟ้าคะนองกันนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของทางด้านศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าฝนไม่ใช่มามีแค่วันนี้นะครับซึ่งอีก3วันจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับในส่วนของพื้นที่นั้นดังนั้นก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ที่แจ้งไปก็คือต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กันไว้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่าง power bank ชาร์จแบตให้เพียงพอนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องรับวิทยุติดไว้นะครับวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับหลายวันนะไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มนี่ก็จบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องรับวิทยุไว้นะอย่างน้อยมีไว้1เครื่องหรือจะเป็นเรียก emergency radio ก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องรับวิทยุที่สามารถปั่นไฟได้อย่างน้อยเราก็จะมีไฟใช้ในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้จากนี้ไปนะตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง18กันยายนครับ3วันนะครับ16ถึง18กันยายนเรายังคงเจอความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคใต้ตอนบนก็เลยทำให้มีฝนตกหนักและหนักมากนะครับในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กันยายนนะครับภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังนะครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ครับ ในส่วนของอีสานครับบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับและในส่วนของภาคกลางนะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายนนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นท่านอยู่ในพื้นที่ใดก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับติดตามข่าวสารกับทางปภ.อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังคือกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับในสองภาคกลางภาคใต้ก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะครับนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กันยายนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังและก็ในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันไว้ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับตรงส่วนนี้ก็คือถ้าไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มอย่างน้อยเรามีอุปกรณ์นะครับไฟดับนะก็อย่างน้อยมีอุปกรณ์ปั่นไฟและมีไฟฉายท่านก็เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคติดไปด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างน้อยใส่กระเป๋าไว้ช่วงฝนนี่ก็คือกระเป๋าเปียกน้ำได้นั้นก็หากระเป๋าที่นะไม่เปียกน้ำกระเป๋ากันน้ำเนี่ยครับก็ติดไว้ที่บ้านนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่หรือง่ายๆก็ถุงก็ได้ครับใส่อุปกรณ์ต่างๆไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมารับมือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับกันนะครับไปที่นักของกรมอุตุนิยมวิทยากันครับไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับแล้วก็24ชั่วโมงจากนี้ไปทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้นะครับก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สังกัดของกระทรวงต้นพืชสิทธิ์และสังคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับและพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำและก็พื้นที่ลุ่มนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้นะครับร่องมรสุมได้ขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันนะครับและก็อ่าวไทยก็จะมีคลื่นนะครับสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและก็อุตรดิตถ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักนะครับบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนี่คือพื้นที่จะเจอฝน 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่22องศาสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสครับมาที่ภาคกลางครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับนะไปดูในส่วนของพื้นที่ ภาคตะวันออกก่อนแล้วกันนะตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองชลบุรีจันทบุรีตราดนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2เมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำนะวันที่15กันยายนถึง16กันยายนตั้งแต่เวลา 18:00 น.นะครับก็อัปเดตให้กับทุกท่านกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวกันครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับติดตามรับฟังได้นะครับก็ในช่วงเวลา 19:30 นถึง 20:00 นแล้วก็ 7:30 นถึง 8:00 นนะครับผ่านทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการผู้กระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั้ง4ภาคนะครับก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการเกาะติดสกิดข่าวออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันซึ่งก็ต้องฝากเพจด้วยนะครับเพจรายการเกาะติดสกิดข่าว Facebook นะครับแฟนเพจเกาะติดสกิดข่าวพิมพ์ภาษาไทยนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้กับท่านด้วยนะครับผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ในส่วนของรายการเกาะติดสกิดข่าวเราก็ไลฟ์สดพร้อมกันนะครับผ่านทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ภาคี FM แล้วก็ท่านสามารถที่จะไปชมรับชมและฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเพจแล้วก็ฟังสดพร้อมกันผ่านทางสถานีกระจายเสียงในเครือข่ายทั่วประเทศที่รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับมาที่เกาะติดสกิดข่าวครับไปติดตามเรื่องราวของแผ่นดินไหวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็รายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อสิ่งและสังคมนะครับวันนี้นะครับไปอัปเดตล่าสุดที่เราเจอแผ่นดินไหวนะครับก็มีที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็วันที่15กันยายนเวลา 14:13 นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลไป344กิโลนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นพื้นที่นะครับ300กิโลนี่ก็คือก็ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลนะแต่นี้คือริกเตอร์หรือว่าแมกนิจูดที่สั่นสะเทือนนะก็คือยังไม่เยอะนะครับก็ประมาณ 3.9 แมกนิจูดนะถ้าเป็นสึนามิมานี่รอบที่แล้วก็789แมกนิจูดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยนี่ก็เป็นรายงานครับว่าอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราตามเวลาประเทศไทยคือ 14:00 นกับ 12:00 นนะครับของวันที่15กันยายนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของห่างกันประมาณ10นาทีนะครับก็วันที่15กันยายนเวลาอ๋อไม่ใช่10นาทีสิก็เป็นตี4นะก็ตอนแรก 14:00 นก็คือตี4นะตี4ของวันที่15กันยายนนะครับก็มีแผ่นดินไหวขนาด 3.8 มินิจูดครับลึกลงไป10กิโลก็ไหวที่มณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไป335กิโลเมตรด้วยกันนะครับก็เกิดขึ้นตอนตี 4:42 นาทีของวันที่15กันยายนนะครับแล้วก็มีเขย่าอีกครั้งนึงนะครับที่มณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับในวันที่14กันยายนที่ผ่านมา5ไม่นิจูดเลยนะครับก็ห่างจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป289กิโลเมตรนะครับก็ไหวตอน 16:07 นาทีนะครับของวันที่14กันยายนนะขนาด5ไม่นิจูดนะโอ้ถ้าไปอยู่บ้านเรานี่ก็คือรับรู้ได้เลยนะครับรับรู้ได้นะ5ไม่นิจูดนี่นะครับ5ไม่นิจูดนี่สั่นสะเทือนกันไปนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอัปเดตข้อมูลกันนะครับมีในส่วนของวันที่13ก็13กันยายนมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 3.4 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับก็ห่างจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป237กิโลเมตรนะครับก็ขอบคุณทางของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับที่ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเรามองดูย้อนหลังกันไปนะครับว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยเกิดแผ่นดินไหววันไหนบ้างเฉพาะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณผู้ฟังครับเดือนกันยายนเนี่ยย้อนกันไปตั้งเอาวันที่ใกล้ๆวันที่9กันยายน9กันยายนเราเกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับขนาด 1.5 มิลลิจูดครับลึกลงไป3กิโลนะครับแล้วก็วันที่8กันยายนนะครับเวลา 10:36 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับขนาด 1.9 แมกนิจูดลึกลงไป1กิโลนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็คือวันที่นะครับวันที่10กันยายนนะครับ 4:49 นาที แผ่นดินไหว2แมกนิจูดครับรู้ไป1กิโลที่ตำบลหนองบัวอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็เวลา8:23 นของวันที่10กันยายนนะครับก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะขนาดลึกลงไปเนี่ย1กิโลนะครับ 2.8 แมกนิจูดในที่ตำบลนะครับที่ตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับอันนี้คือในไทยนะครับแล้วก็มีวันที่9วันที่12กันยายนนะครับเวลา 17:34 เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งขนาด 1.3 แมกนิจูดครับที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับที่ตำบลงอบนะครับอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในไทยก็ไม่มีแค่นี้ละนะครับนอกนั้นก็จะมีทางด้านของประเทศลาวในใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีอินเดียเข้ามานะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนี่ก็คือข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างน้อยอัปเดตข่าวสารกันนะครับติดตามข่าวสารกันรู้ไว้ปลอดภัยกว่ารู้ก่อนปลอดภัยก่อนนะครับอย่างน้อยวันนี้นะครับเราเจอฝนกับทุกภาคแน่นอนครับถ้าไฟดับ1วันผมยังไม่ห่วงกับทุกท่านนะอย่างน้อยเนี่ยทุกท่านจะมีไฟฉายมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีพาวเวอร์แบงค์ไว้ใช่ไหมครับถ้าไฟดับ2 3วัน4วัน5วันอันเนี้ยท่านจะต้องหาอุปกรณ์ที่ปั่นไฟได้นะครับก็ฝากไว้กับวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio นะครับก็วันนี้ได้ทำเป็นเรียกว่าข้อมูลนะครับผ่านทางเพจเกาะติดเศรษฐกิจข่าวให้กับทุกท่านว่าทำไมต้องมีเครื่องรับวิทยุฉุกเฉินนะครับทำไมต้องมี Emergency Radio ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกบ้านนะครับแล้วก็วันที่เกิดเหตุการณ์ภัยฉุกเฉินเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยควรมีอุปกรณ์เหล่านี้เขาเรียก Emergency Radio ที่ฉุกเฉินที่เป็นทั้งเครื่องรับวิทยุเป็นทั้งไฟฉายเป็นทั้งนะ power bank ชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็ปั่นไฟได้นะครับโอ้คุณสมบัติเขามีมากเลยทีเดียวเอาไว้ในยามฉุกเฉินนะก็ฝากไว้แต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่เกิดเหตุการณ์แล้วไม่มีวิทยุฉุกเฉินไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท่านต้องมีไฟฉาย power bankนะครับอย่างน้อยมีนกหวีดเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เจ้าเครื่องรับวิทยุครับอย่าลืมนะจำเป็นต้องมีเครื่องรับวิทยุที่สามารถฟังวิทยุ AM FM ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์โครงข่ายล่มจบเลยนะครับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มนะจบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เผื่อไว้แล้วกันนะครับวิทยุฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่คนมีไว้ติดบ้านไว้ก็ต้องฝากไว้ว่าทุกคนควรมีไว้นะครับติดบ้านไว้สักหนึ่งเครื่องนะครับลองไปหาดูในออนไลน์หรือเข้าไปที่ช่อง DJ พี่ต้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้รีวิวให้กับทุกท่านหลังจบรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์จากทางหน้าของ TikTok ต่อนะครับก็อัปเดตข่าวสารเหมือนทางวิกระจายเสียงนี่แหละครับแต่ว่าทาง TikTok เขาก็จะได้เห็นหน้าค่าตานะและเห็นอุปกรณ์ต่างๆว่าวิชูเฉินทำหน้าที่อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอ้าวดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่

0: tab to read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
0: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับเมื่อ2ตอนที่แล้วเนาะเป็นการพูดถึงเรื่องงานล้วนๆเลยตั้งแต่สำหรับ First Jobber นะเมื่อ2วันที่แล้ว2ตอนที่แล้วก็คือคนที่เพิ่งทำงานใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เราชวนคุยกันเรื่องของคนที่ย้ายงานนะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่งทำงานใหม่อาจจะทำงานมาสัก10ปี15ปีแล้วตัดสินใจย้ายงานนะครับวันนี้ก็ขอต่อเป็นซีรีส์นี้ไปเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งนะครับหรือได้รับบทบาทใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการย้ายงานก็ตามอาจจะอยู่ที่ทำงานเดิมแต่ว่าทำงานสักพักหนึ่งเนาะก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็น C level หรือแม้กระทั่งเป็น CEO นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าในถ้าใครทำงานอยู่ในองค์กรแล้วกันเนาะก็น่าจะมีโอกาสถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะก้าวหน้าไปตาม career path หรือว่าเส้นทางอาชีพของตัวเองนะครับคราวนี้เวลาเราได้ขึ้นตำแหน่งใหม่เนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างหรือไม่ควรจะทำอะไรบ้างก็อีกครั้งนะผมก็อาศัยหนึ่งคือประสบการณ์ถึงแม้ว่าการเป็นอาจารย์เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับการทำงานในบริษัทในรูปแบบของตำแหน่งแต่ว่าผมก็มีโอกาสเนาะที่ได้รับบทบาทใหม่ๆนะครับไปเป็นหัวหน้าในบางหน่วยงานบางองค์กรนะครับได้รับตำแหน่งบริหารในบางครั้งบางคราวนะครับก็มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ผมมีเพื่อนๆนะครับที่จะเรียกว่าเป็นผู้บริหารที่เติบโตมาเป็นผู้บริหารระดับสูงผมมีโอกาสได้เจอคนที่เป็น CEO ในวิชา CEO Vision นะครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวข้องกับพวก Leadership ก็อ่านได้ไม่น้อยนะครับก็เลยขอรวบรวมเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้นะฮะอันไหนที่รู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้ไม่เห็นตรงไม่เห็นดีเลยก็ข้ามไปนะครับวางไว้ผมเข้าใจว่าบริบทของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับอ่ะข้อแรกเนาะผมว่าพอคนได้รับตำแหน่งใหม่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะพยายามรีบทำคือการพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันสุดยอดฉันคู่ควรกับตำแหน่งใหม่อยากให้คำแนะนำว่าอย่าทำตรงนั้นเยอะเกินไปหรือมากเกินไปคือจริงๆคุณไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ฮะเพราะว่าการที่คุณได้รับตำแหน่งเนี่ยแปลว่าผู้บริหารหัวหน้า CEO หรือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในองค์กรนั้นเนี่ยเขาเห็นศักยภาพของคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพยายามพิสูจน์ตัวเองโดยการวางอำนาจมาถึงสั่งนู่นสั่งนี่กลัวลูกน้องจะไม่เชื่อก็เลยพยายามโชว์ว่าตัวเองแบบมีอำนาจตัวเองทัฟก็คือเหมือนโหดตัวเองเนี่ยแบบเก่งมากยิ่งคุณพยายามพิสูจน์ตัวเองคุณยิ่งตัวเล็กลงฮะคุณจะยิ่งคนอื่นเขาจะมองคุณว่าไม่เซ็กเคียวเนาะคำว่าไม่เซ็กเคียวก็คือว่าเฮ้ยคุณไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเนาะคนที่พูดแบบโอ้อวดพูดโชว์อยู่ประจำในที่ประชุมหรือในที่หลายๆที่เนี่ยจะเป็นคนที่คนอื่นจะมองว่าเฮ้ยไม่น่าเคารพอ่ะคือพูดง่ายๆว่าจริงๆเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เนาะเขาอาจจะกลวงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำในตอนแรกเนี่ยคือ

ฟังคนอื่นก่อนสังเกตนะคุณเป็นหัวหน้างานเขาเนี่ยคุณลองสังเกตลูกน้องของคุณแต่ละคนทำความเข้าใจเขาทำไมเขาถึงมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปโชว์ออฟนะอย่าเพิ่งไปแสดงพิสูจน์ตัวเองเยอะจนเกินไปแน่นอนเราอยากสร้างผลงานอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าทำจนเกินเลยนะข้อแนะนำที่2ครับคุณมาอยู่ตำแหน่งใหม่คุณอาจจะอยู่สมมติคุณเป็นพนักงานขายเนาะพอคุณขึ้นตำแหน่งเป็นเซลล์แมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจใหม่นะว่าความสำเร็จคุณอาจจะเปลี่ยนไปตอนที่คุณเป็นพนักงานขายความสำเร็จคุณอาจจะ KPI คุณคือยอดขายของตัวคุณเองแต่พอคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ยอดขายคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนออกไปขายแล้วแต่อาจจะเป็นยอดขายสำหรับทีมคุณทั้งทีมหรือฝ่ายคุณทั้งฝ่ายเพราะฉะนั้นบทบาทคุณเปลี่ยนนะคุณก็ต้องมองให้ชัดว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์แมเนเจอร์แล้วคุณยังไปออกขายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละคุณอาจจะเป็นพนักงานขายเบอร์หนึ่งขององค์กรมาก่อนแต่การที่คุณยังคงขายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนั้นเขาไม่โปรโมทคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรอกคุณอาจจะต้องมาวางกลยุทธ์การขายทำให้คนอื่นขายเก่งขึ้นทำยังไงให้ทีมเราเนี่ยสามารถขายได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาให้เจอครับว่าความสำเร็จของบทบาทใหม่ของคุณเนี่ยคืออะไรนะลองคิดแบบนี้ฮะถ้าคุณไม่รู้คุณลองไปถามหัวหน้าคุณอีกทีนึงว่าในบทบาทเนี้ยเขาจะประเมินเราจากอะไรไม่งั้นคุณก็ไปคิดเองอีกแล้วถ้าองค์กรไหนมี KPI ชัดเจนนั้นคุณก็รู้อยู่ละถ้าไม่มีเนี่ยคุณอาจจะต้องลองถามหัวหน้าคุณว่าในบทบาทเนี้ยความสำเร็จคืออะไรอ่ะต่อข้อที่3ข้อนี้เป็นกับดักคือบางทีเนี่ยคุณชอบทำเองครับตอนที่คุณเป็นพนักงานฝ่ายขายคุณก็ขายเดินไปหาลูกค้าขายซึ่งมันถูกแล้วมันเป็นหน้าที่คุณโดยตรงแต่พอคุณเป็นเมเนเจอร์เนี่ยการที่คุณไม่คุณยังทำตัวเหมือนเดิมคุณยังไปขายแล้วคุณไม่คุยกับลูกน้องไม่สร้างทีมไม่วางกลยุทธ์การขายไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเติบโตไปอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นนะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณต้องเริ่มปล่อยมือจากการทำเองครับแล้วเปลี่ยนไปเป็นการให้คนอื่นทำฮะคนอื่นทำคือลูกน้องคุณรู้ไหมทำไมเขาถึงโปรโมทคนที่เป็นเซลล์เก่งๆเป็นเซลล์แมเนเจอร์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับเพราะเขาอยากให้คุณสอนให้คนอื่นเก่งเหมือนคุณไงคุณจะได้แทนที่คุณจะขายดีอยู่คนเดียวคุณจะได้ทำให้คนอีก20คนที่เป็นลูกน้องคุณขายดีไปด้วยกันไงเขาถึงดึงคุณขึ้นในเลเวลที่สูงขึ้นให้ค่าตอบแทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยมือถ้าคุณไม่ปล่อยนะคุณคิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ฉันทำเองอันนั้นฉันทำเองเวลาคุณมีเท่าไหร่ผมเคยเจอหลายคนนะครับที่พอตำแหน่งสูงขึ้นกับงานเหนื่อยขึ้นเพราะแทนที่คุณจะทำของคุณคนเดียวคุณไปเอางานของลูกน้องมาทำหมดด้วยเหตุผลเดียวคือผมทำเองดีกว่าผมทำเองเร็วกว่าซึ่งอาจจะจริงนะแต่คุณทำเองไม่ได้ทุกคนไงคุณมีลูกน้อง10คนลูกน้อง10คนไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะคุณร่วมงานเขามาทำเองหมดเลยหัวหน้าที่ดีคือไม่มีคุณเขายังต้องขายได้แล้วคุณเชื่อไหมบางคนกลัวนะถ้าลูกน้องขายดีขายเก่งเดี๋ยวจะมาแทนคุณอันนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณควรคิดเลยฮะเพราะว่าถ้าคุณอยากขึ้นไปอีกในตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกเนี่ยคุณต้องหาคนมาแทนคุณให้ได้เชื่อไหมครับว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นไปอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขาหาคนแทนไม่ได้เพราะคุณไม่ยอมสอนลูกน้องคุณเลยถ้าขาดคุณไปสักคนนึงเนี่ยลูกน้องคุณทำงานกันไม่ได้เลยอย่างนี้คุณก็อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะคุณก็ไม่สามารถเติบโตเลื่อนขั้นขึ้นไปได้อีกอ่ะข้อ4ครับทักษะที่คุณควรจะต้องมีเวลาคุณเป็นหัวหน้าคุณได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณมักจะมีลูกน้องเนี่ยคือทักษะการมอบหมายงานครับมอบหมายงานไม่ใช่อยู่ดีโยนไปเฉยๆนะคุณต้องอธิบายความรับผิดชอบของงานนั้นคุณต้องบอกเขาว่าเขามีอำนาจในการตัดสินใจถึงระดับไหนเขาตัดสินได้อันไหนเขาทำไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยคุณต้องให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนนะคนไม่เคยเป็นหัวหน้าโดยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าข้อนี้ก็จะสครัคเกิลเพราะว่าไม่เคยมอบหมายงานใครเคยแต่โดนหัวหน้ามอบหมายงานตัวเองแต่ให้เราเรียนรู้จากหัวหน้าที่คุณคิดว่าเขามอบหมายงานให้เราแล้วเราอยากทำให้เขาอะเขาทำยังไง
รึกษาเขาได้อ่านหนังสือก็ได้นะมีหนังสือเยอะแยะเลยครับเพื่อเราจะได้เป็นหัวหน้าที่ดีแล้วก็สามารถมอบหมายงานให้กับลูกน้องเราได้ข้อ5ครับเราต้องสร้าง trust trust คือความเชื่อหรือความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับทีมเราผมว่าข้อนี้หลายคนคงเจอฮะบางทีเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยเพื่อนร่วมงานตำแหน่งเดียวกันเนี่ยวันนึงเนี่ยคุณทำงานดีเขาโปรโมทคุณไปเป็นหัวหน้าของเพื่อนคุณเนี่ยอึดอัดไหมหลายคนโชว์เลยสั่งเพื่อนเลยเฮ้ยอย่าเรียกผมด้วยชื่อธรรมดาเอากลายเป็นแบบจะต้องเรียกเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ละคือคุณไม่ต้องโชว์อำนาจนะฮะคุณยังเป็นเพื่อนกันได้ครับคุณยังเรียกชื่อกันได้ตามปกติแต่ว่าคุณก็ต้องมีความชัดเจนว่าบทบาทของเรามีบทบาทยังไงเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือยังไงเรามีความยุติธรรมนะไม่ใช่ว่าเพื่อนกันงั้นเราไม่ทำงานขึ้นเงินเดือนให้เราเยอะๆนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมทั้งทีมเขามองคุณอยู่เหมือนกันนะว่าคุณจะปฏิบัติตัวกับคนอื่นๆยังไงเพราะบางคนก็มาแนวว่าเอ้ยเพื่อนกันไอ้เพื่อนไม่ต้องทำงานให้ A ทุกปีไอ้คนที่ทำงานเหนื่อยไม่ใช่เพื่อนฉันเมื่อก่อนฉันไม่ให้ A อันนี้ก็ไม่ได้นะข้อ6คุณอาจจะมีไฟแรงครับคุณอาจจะมีแนวคิดมีความแบบหัวอยากปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งปกตินะแต่อย่าเพิ่งทำทุกอย่างทันทีทันใดครับสำหรับผมแล้วกันนะผมจะเลือกเปลี่ยนผมยกตัวอย่างนะผมได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA เนี่ยผมมาถึงผมอยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับแต่ผมรู้ว่าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายใน6เดือนแรก3เดือนแรกฉันจะเปลี่ยนให้หมดได้รับการต่อต้านแน่นอนครับผมก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีจุดไหนบ้างที่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนและสิ่งสำคัญคือจัดลำดับมันอันไหนสำคัญมากทำก่อนแล้วค่อยๆปรับสำคัญตรงนี้ทำได้แล้วมันเปลี่ยนได้เยอะละคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเอ้ยโอ้พอมันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นจริงเราค่อยๆขยับเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงผมเปลี่ยนมันทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าโหคนรับไม่ได้อะอาจารย์จะไม่สอนเลยไม่เอาละอาจารย์ผมไม่ไหวละเปลี่ยนเยอะเหลือเกินค่อยๆทำครับแล้วทำความเข้าใจในบริบทต่างถัดไปคือคนเป็นหัวหน้าคือผมพูดอาจจะพูดถึงหัวหน้าเยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนี่มันจะมีลูกน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญคือการให้ฟีดแบ็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบปีนึงให้ครั้งนึงนะเอางานที่เขามาส่งเราสั่งให้เขาทำงานอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาในการประเมินผลแจกเกรดขึ้นเงินเดือนไม่จำเป็นต้องรอช่วงนั้นฮะบอกเขาเลยว่าเรื่องนี้คุณทำได้ดีมากเรื่องนี้คุณอาจจะลองปรับตรงนี้หน่อยถ้าปรับตรงนี้ได้มันจะดียังไงถ้าคุณให้เขาเรียกว่า continuous feedback ก็คือการให้ข้อคิดเห็น feedback กับงานอย่างสม่ำเสมอเนี่ย continuous แปลว่าตลอดเวลาเนี่ยมันจะดีกว่าโหเขาทำมาทั้งปีแล้วพอสิ้นปีแล้วบอกว่าผมให้คุณดีด็อกนะสำหรับงานเพราะว่างานคุณภาพไม่ดีทั้งที่คุณไม่เคยบอกเขาเลยเขาส่งงานคุณทุกเดือนคุณไม่เคยบอกเขาเลยคุณภาพไม่ดีแล้วเขาก็ทำงานที่คุณภาพไม่ดีมาทั้งปีอ่ะแล้วค่อยมาบอกเขาตอนปลายปีแล้วให้เขาดีด็อกเนี้ยอันนี้ไม่ควรจะให้ฟีดแบ็กทันทีข้อ8เนาะสิ่งที่คุณควรทำก็คือการปกป้องทีมแต่ไม่ใช่ปกป้องความผิดนะต้องแยกแยะสองอันนี้นะคือปกป้องทีมแปลว่าอะไรสมมุติว่าทีมทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำคือคุณจะไม่ทิ้งเขาครับคุณจะกล้าออกมารับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณคือหัวหน้าทีมไม่ใช่เขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นพอทำไม่ได้ชี้เลยบอกหัวหน้าเลยไอ้คนนี้ทำไม่ได้ผมสอนแล้วมันไม่ยอมทำเอาอย่างนี้คุณไม่ได้ใจเขาแน่นอนเนี่ยเพราะยังไงเขาก็ต้องงานมันก็ต้องผ่านคุณแล้วคุณมาบอกว่าเขาทำผิดคนเดียวเวลาผิดชี้คนอื่นแต่เวลาสำเร็จบอกผมเองครับอันนี้เป็นการทำงานของผมเองโอ้โหอย่างนี้เกลียดทั้งทีมแน่นอนเพราะนั้นคุณต้องปกป้องครับคุณเป็นหัวหน้าทีมครับหัวหน้าเขาว่าทีมเราคุณต้องยืดอกรับก่อนว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทีมเราต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ไม่ปกป้องความผิดแปลว่าถ้าคุณเห็นว่ามันมีอะไรผิดพลาดคุณต้องกล้าพูดความจริง
ว่าเรื่องนี้เรายังทำได้ไม่ดีจริงๆเรื่องนี้เราต้องปรับปรุงจริงๆเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาใครที่จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพคุณต้องตรงไปตรงมาชัดเจนไม่เลือกพรรคเลือกพวกนะถ้าคุณทำแบบนั้นได้เนี่ยคุณจะเป็นที่รักของทีมนะข้อ9ครับสิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรต้องสร้างระบบการทำงานขึ้นมาในทีมนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นพนักงานดับเพลิงเคยได้ยินไหมพนักงานดับเพลิงคือรอให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยนั่งคิดกันจะแก้ยังไงดีแก้ยังไงดีแต่ถ้าเกิดคุณคอยแต่ดับเพลิงแต่คุณไม่ซ่อมไอ้ปลั๊กไฟที่ไฟมันรั่วสายไฟเก่าเดี๋ยวไฟมันก็ไหม้อีกฮะแล้วคุณก็เอาน้ำมาฉีดทำเช็ดถูเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็ไหม้อีกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันคุณไม่ต้องทำอะไรคุณดับเพลิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องนั่งคิดว่าต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหนเราต้องสร้างระบบการทำงานยังไงเช่นคุณเห็นสายไฟมันเก่าคุณต้องรื้อสายไฟทิ้งแล้วคุณต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่แล้วต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องดับเพลิงทุกวันไม่งั้นคุณจะมาแค่ว่าดับเพลิงเสร็จยังดับเพลิงเสร็จยังซึ่งไม่มีใครทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่การทำงานหลายครั้งเนี่ยเป็นแบบนั้นทำไมงานเรายังมันเยอะจังเลยวะทำไมปัญหามันเกิดขึ้นเยอะจังเลยวะเอาวันนี้แก้ปัญหากันแก้เสร็จหรือยังเอาแก้เสร็จกลับไปนอนพรุ่งนี้แก้ปัญหากันใหม่คุณไม่ได้แก้ต้นตอปัญหาคุณแก้แค่ปลายทางเนี่ยคุณแก้ทุกวันแก้ไงก็แก้ไม่จบซึ่งส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้มันต้องเป็นคนระดับผู้บริหารเนี่ยที่จะต้องวางแผนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างระบบสร้างวิธีการทำงานที่มันป้องกันปัญหาให้มากที่สุดแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอนะไม่ว่าจะอยู่ในระดับบริหารระดับปฏิบัติการหรือระดับอะไรก็ตามเนี่ยคืออย่าลืมดูแลตัวเองครับผมเข้าใจเวลาเราขึ้นตำแหน่งเนี่ยช็อตแรกคุณจะดีใจนะเพราะคุณจะภูมิใจในตัวเองว่าหัวหน้าเห็นศักยภาพเราคุณมีตำแหน่งเป็นไดเรคเตอร์เป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการฝ่ายเป็น C level คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองคุณจะได้เงินเดือนขึ้นคุณจะได้โบนัสขึ้นคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นเพราะว่าเขาคงไม่เลย์ออฟเรามั้งเพราะเขาเพิ่งโปรโมทเราขึ้นมานี่อะไรเงี้ยแต่ที่มันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบคือความกดดันความเครียดคุณจะเริ่มแทนที่คุณจะดูยอดขายคุณคนเดียวคุณต้องดูยอดขายทั้งทีมคุณจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องเวลาความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือความสุขทั้งหมดเนี่ยอย่าเอาไปแลกกับงานอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นซีรีส์ของงานนะ3วันรวดนะครับสรุปเร็วๆนะครับเป็น10คำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับ1คือไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองมากจนเกินไปครับ2คือคุณต้องให้ชัดความสำเร็จในบทบาทใหม่ตำแหน่งใหม่ของคุณคืออะไรครับ3ลองทำเปลี่ยนจากทำเองทั้งหมดให้คนอื่นทำก็ได้4เพิ่มทักษะการมอบหมายงานนั่นแหละให้คนอื่นทำคุณต้องมีทักษะ5คุณต้องสร้างความเชื่อหรือความไว้วางใจให้กับทีม6อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนทุกอย่างในระยะเวลาสั้นนะ7ให้ฟีดแบคสม่ำเสมอครับ8นะครับปกป้องทีมแต่ว่าถ้าอะไรผิดอะไรถูกต้องชัดเจน9สร้างระบบขึ้นมาในการทำงานแล้วก็10นะครับดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพดูแลความสัมพันธ์ให้ดีนะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรต่างๆนะครับก็เป็น1ตอนนะที่อยากจะนำมาฝากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 235ปียะลารวมใจหนึ่งเดียวด้วยพลังศรัทธาตักบาตรพระ 1,000 รูปสร้างบุญเมืองสร้างความสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลา 6:00 น.หน้าบริเวณหน้าสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตร่วมพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณบริเวณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาเพื่อร่วมกันทำบุญเมืองถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาสำหรับกิจกรรมสำคัญพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 1,000 รูปร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นโดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมทำบุญอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจักรยานยนต
10: ์9แต้มรู้จักรถจักรยานยนต์ไหม
11: ไม่รู้จัก
10: ก็ที่วิ่งอยู่หน้าบ้านนั่นไง
11: นั่นเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ต่างหาก
12: นั่นแน่พูดภาษาอังกฤษเชียวนะ
11: ฉันเคยได้ยินมิมมี่เขาพูดนะ
12: รถมอเตอร์ไซค์ก็คือรถสองล้อที่ใช้กำลังเครื่องยนต์เขาถึงเรียกว่ารถจักรยานยนต์ไง
10: บางทีเขาก็เรียกว่ารถเครื่องนะ
11: โอ๊ยขี้เกียจจำฉันก็ใช้คำที่เรียกง่ายๆนี่แหละ
12: พี่เก่งเคยบอกพี่ก้อยให้ใช้ภาษาให้ถูกต้องถ้าพูดก็ใช้ภาษาพูดถ้าเขียนก็ให้ใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง
11: ปวดหัวแล้วสิไปดีกว่า
9: คำว่ารถจักรยานยนต์เป็นภาษาเขียนภาษาพูดใช้ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถเครื่อง
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
14: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนายแทร็กที่227

น้อยขอตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อมันพลาดท่าเสียทีฝ่ายเราในครั้งนั้นเป็นการพ่ายแพ้เพียงชั่วขณะเท่านั้นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายจะเข้าสิงสู่ได้ก็กระจัดกระจายตะเลิดเปิดเปิงไปก่อนยังไม่สามารถจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนสร้างพลังอำนาจขึ้นได้คล้ายๆข้าศึกที่แตกเสียเมืองตัวเองหนีรอดไปก่อนต่อมาพอตั้งหลักได้มันก็เริ่มรวบรวมพลังจิตของมันเข้ามาอีกถึงแม้มหาคัมภีร์มายาวินจะถูกทำลายพินาศไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของมันเองก็เป็นดวงวิญญาณของนักบวชที่แก่กล้าฤทธิ์อาคมเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจไสยเวทกฤตยามนอยู่ก่อนแล้วแม้จะไม่เทียบเท่ากับสมัยที่มหาคัมภีร์มายาวินของมันยังคงอยู่โดยจิตวิญญาณความทรงจำของมันเกี่ยวกับมนต์มืดชนิดนี้ก็จะต้องหลงเหลืออยู่บ้างตามคุณสมบัติของมันซ้ำยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่มันต้องเสียทีพ่ายแพ้เราไปในคราวนั้นดวงวิญญาณของมันก็ยังล่องลอยวนเวียนอยู่ในเขตแดนนี้ไม่ยอมสลายตัวไปไหนครั้นพอฝ่ายเราอันมันถือว่าเป็นศัตรูเดิมมีความจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเข้ามาในเขตอาณาจักรของมันอีกครั้งมันก็พร้อมที่จะเล่นงานเราอีกแต่อาจจะแตกต่างกันไปในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้น้อยก็ยังคเนไม่ถูกว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าจะต้องเป็นผลมาจากมันแน่ๆคือไอ้ผีดิบมันไตรหรือดวงวิญญาณเดิมของมันนั่นแหละมันแค้นที่เราไปทำลายอำนาจคำสาปของมันและปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีให้หลุดพ้นจากการควบคุมไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเราช่วยนางอันเป็นที่รักที่ปรารถนาอย่างผิดทำนองคลองธรรมของมันให้หลีกพ้นอำนาจของมันไปได้ข้อนี้พี่ใหญ่กับชายันยอมรับไหมคะพี่ชายใหญ่และเพื่อนงันไปชั่วขณะแล้วเชษฐาก็หัวเราะกร่อยๆยักไหล่เฉพาะข้อหลังพี่ก็ยอมรับนะว่าใช่พวกเราภายใต้การนำของระพินทำให้มันต้องสูญเสียนางพญาพันธุมวดีกับข้าทาสบริวารภายใต้มนต์สาปของมันไปซะความจริงเราก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรด้วยแต่มันดันพามาเล่นงานเอาพวกเราก่อนนี่ด้วยความหวงแหนที่เราล่วงถิ่นหลงเข้าไปเมื่อมันเราเอาเราก่อนเราก็ต้องฉะกับมันชนิดใครดีใครอยู่ตอนนั้นมันก็เอาพวกเราตายกันหมดทั้งคณะนั่นแหละถึงได้เกิดการต่อสู้ทำลายล้างกันขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของระพินหรือพวกเรานี่ที่จะต้องป้องกันตัวค่ะใช่ไม่ใช่ความผิดของเราและเราก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นด้วยเราช่วยส่งวิญญาณจากคำสาปนับพันนับหมื่นให้มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดแต่มันในฐานะที่เป็นเจ้าครอบครองอยู่มันก็ต้องเครียดแค้นพยาบาทไม่ใช่เหรอคะในเมื่อมันเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ตายทรงความเป็นอมตะอยู่ตลอดนิรันดร์การแบบนั้นนี่บอกได้ไหมว่ามีอะไรที่มาทำให้น้อยคิดหรือตั้งสมมุติฐานแบบนี้หม่อมราชวงศ์อนุชาผู้สงบนิ่งฟังอยู่นานเอ่ยถามมาเป็นประโยคแรกจากพื้นความรู้เดิมๆจากคำบอกเล่าคร่าวๆที่ทราบมาบ้างพอสมควรน้องสาวสั่นศีรษะแช่มช้าพี่กลางคะถ้าถามอย่างนี้น้อยก็บอกไม่ถูกละค่ะมันคล้ายๆจะมีอะไรมากระซิบบอกอยู่ในดวงจิตของน้อยตลอดเวลานับตั้งแต่คืนแรกที่ฝันร้ายเห็นระพินเดินตามการล่อของมันอยู่กลางป่าน้อยเล่าให้ฟังแล้วนี่คะว่าน้อยฝันเห็นระพินในสภาพไหนและพูดกันมาถึงเช่นนี้แล้วน้อยก็ขอบอกความจริงซะเลยดารินหยุดกลืนน้ำลายลงคออันแห้งผากคืนที่เรามาพักกันอยู่ที่บ้านหนองน้ำแห้งของระพินก่อนจะออกเดินทางมาในวันรุ่งขึ้นตอนนั้นน้อยอยู่ในห้องคนเดียวพี่ใหญ่ชยันแล้วก็พี่กลางยังคุยกันอยู่ที่นอกชาน
ตอนนั้นน้อยไม่ได้นอนหรอกแต่ยืนมองดูอะไรในความมืดยังปราศจากจุดหมายออกไปทางหน้าต่างแล้วน้อยก็ยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดตอนนั้นทุกคนตกใจวิ่งเข้ามาถามว่าน้อยยิงอะไรแต่น้อยก็บอกว่ายิงอะไรส่งเดชไปอย่างนั้นเองแล้วตอนนั้นน้อยเห็นหรือยิงอะไรเชษฐาถามโดยเร็วขมวดคิ้วตอนนั้นน้อยก็ไม่กล้าบอกใครอ่ะเพราะเข้าใจว่าตนเองในตาฝาดไปเหมือนกันแต่สิ่งที่น้อยเห็นนะคะน้อยเห็นร่างของเจ้าผีดิบมันไรมันยืนอยู่ที่ลานดินตรงลานเรือนพักของระพินมันมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนภาพมายาน้อยยิงไปที่มันภายหลังจากที่เฝ้าสังเกตอยู่นานเห็นแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวโบกมือเหมือนจะเรียกของมันแต่พอทุกคนฉายไฟออกไปก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงซากต้นไม้แห้งที่มีเถาต้นฟักขึ้นเลื้อยพันอยู่วิญญาณของมันมาหลอกหลอนจองเวรจองกรรมออกกันน้อยค่ะสามชายอึ้งไปอีกครั้งทุกคนจำเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ดีเพราะผ่านมาไม่กี่วันนี่เองและในคืนนั้นไม่มีใครสงสัยอะไรนอกจากเข้าใจว่าเกิดจากอารมณ์วิปริตฟุ้งซ่านของหล่อนเองจึงทำอะไรแผลงๆขึ้นน้องสาวเล็กของคณะเพิ่งจะมาเปิดเผยเอาเดี๋ยวนี้เองว่าหล่อนเห็นอะไรอย่างไรพวกเจ้านายจะคิดยังไงนานอินไม่รู้พรานครูผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นในความเงียบงันของทุกคนแต่นานอินเชื่อตามที่นายหญิงว่าไอ้ผีนักบวชหมื่นปีหรือแสนปีตนนั้นน่ะมันยังไม่ไปไหนแต่ยังคอยดักเล่นงานเราอยู่แน่ๆถ้าเรื่องราวในหนหลังเป็นอย่างที่นายใหญ่เคยเล่าให้พรานชดกนานอินฟังแล้วมันก็คงไม่จ้องเล่นงานเราฝ่ายเดียวหรอกถึงฝ่ายนายระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็คงเจอดีเข้าด้วยเหมือนกันครั้งก่อนนานอินกับพรานชดไม่ได้เห็นด้วยแต่คราวนี้มันอาจเอาจริงก็คงได้เห็นแน่แล้วแกก็หัวร่อเสียงพิกลร้องถามไปทางคู่ประจนภัยเก่าว่าเอากับมันนะนายชดเอากับมันสักตั้งอดีตชดประชากรหัวโรตอบถ้าเป็นอย่างที่น้องสาวฉันว่าถึงเราไม่เอากับมันมันก็เอากับเราอยู่ดีนั่นแหละลุงอินแล้วก็หันไปปลอบใจน้องสาวว่าทำใจสบายเถอะน้อยแปลว่าเราเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกตลอดเวลาจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วน้อยก็อย่าห่วงอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ระพินจับคู่อยู่แล้วกับบุญคำส่วนทางด้านเราพี่กับลุงอินรับผิดชอบเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรายนี้น่ะเหนือกว่าตาบุญคำมากนักเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาบุยปากไปทางพรานครูแล้วตัวแกเองล่ะได้อย่างระพินหรือเปล่าชยันถามโพล่งมาไม่ใช่ฉันคนเดียวนะพี่ใหญ่ทั้งคนแกแล้วก็น้อยด้วยทั้งสามคนก็เคยผ่านเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วแล้วจะต้องมาวิตกวิจารณ์อะไรวะถั่วเฉลี่ยแล้วคณะของเราก็ไม่ได้เสียเปรียบฝ่ายของระพินนักหรอกทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มือดีๆทั้งนั้นแล้วจะต้องกลัวอะไรไอ้ที่เราพูดกันอยู่นี่เราไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่เรากำลังหาข้อมูลเพื่อรับมือกับมันต่างหากเอาละน้อยสำหรับพี่กลางชัยยันจะยอมรับฟังสมมุติฐานของน้อยเอาไว้และจะเตรียมตัวดำเนินการในแนวทางที่เราตั้งสมมุติฐานนี่ไว้จะไม่มีใครเผลอตัวหรือประมาทเห็นเป็นเรื่องเลวไหลหรอกถึงเวลาที่เราควรจะนอนกันได้ละคืนนี้เกิดอะไรก็รู้เองละกำชับลูกหาบอย่าให้กองไฟทุกกองดับมอดนะแล้วอย่าให้ใครหลับยามอย่างเด็ดขาด
อนุชาสั่งหนานอินเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่แกจะเดินออกไป

ทุกสายตาในกระโจมพักของนายจ้างพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาขณะที่ระพินไพรวันก้าวเข้าไปถึงอาหารเย็นเตรียมรอคอยเขาอยู่แล้วรวมทั้งฝ่ายนายจ้างทุกคนด้วยยังไม่มีใครลงมือรับประทานเพราะรอเขาอยู่เป็นยังไงเพลียมากเหรอระพินสแตนลีย์เอ่ยทักเป็นคำแรกยิ้มยิ้มตาสีฟ้าเป็นประกายชื่นชมยินดีเมื่อมองมาที่เขาจอมพรานยิ้มให้ทุกคนด้วยสีหน้าอาการปกติครับได้พักไปงีบนึงก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วครับความจริงทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องรอผมเลยครับรับประทานอาหารเย็นล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ผมตื่นขึ้นมาผมก็หาอาหารกินเองได้ครับเราก็กลัวว่าคุณจะนอนหลับโดยไม่ยอมตื่นเลยล่ะสิถึงได้คริสไปปลุกทานอาหารรองท้องกันซะก่อนแล้วค่อยไปนอนต่อเราทุกคนรู้ดีว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากับวันนี้อีกตลอดทั้งวันคุณน่ะเหนื่อยยากกรากรามแค่ไหนมนุษย์เหล็กเบนพูดเสียงร่างร่าเริงพร้อมกับเลื่อนกระป๋องซุปที่อุ่นควันขึ้นกรุ่นส่งไปให้เขาอย่างเอาใจพรานใหญ่ไม่กล่าวอะไรรับมาและใช้ช้อนตักกินเงียบเสียงนายคิดร้องทักมาว่าเฮ้ hey, คุยไปพลางกินไปพลางสิเพื่อนยากนี่ตั้งแต่คุณโผล่กลับเข้ามาในแคมป์นะพร้อมกับเอาตัวคนที่เราคิดว่าตายไปแล้วกลับคืนมาให้เราคุณยังไม่ได้พูดอะไรกับพวกเราสักคำผมคิดว่าระหว่างที่ผมนอนพักคุณเชิดวุฒิก็ดีคริสก็ดีหรือบุญคำจันก็ดีก็คงจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกคุณที่รอคอยฟังข่าวอยู่ละเอียดดีที่สุดแล้วทั้งด้านผมที่ออกติดตามและทั้งด้านสองคนที่หายไปจนกระทั่งไปพบกันเข้าใช่เราได้รายละเอียดเกือบทั้งหมดจากฝ่ายของคุณและก็ฝ่ายของเชิดวุฒิแล้วแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นักจนกว่าจะได้อะไรบ้างจากปากคำของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งป่าภาคพื้นเอเชียนี่คุณผมน่ะแทบไม่เชื่อหูเลยที่ได้ยินเสียงวิทยุรายงานเข้ามาก่อนของคุณว่าค้นพบตัวสองคนนี่แล้วในสภาพเรียบร้อยและต่อมาก็เห็นคุณนำเอาเชิดบุตรและคริสกลับคืนมาให้เราได้จริงๆหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวานแจ่มใสผมก็ไม่ทราบจะเล่าซ้ำยังไงอะทุกอย่างมันก็เหมือนกับที่คุณเชิดวุฒิคริสแล้วก็คนของผมอีกสองคนไล่พวกคุณทางด้านนี้ฟังแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้ายังสงสัยอะไรก็ถามผมเป็นข้อๆดีกว่าอย่าให้ผมต้องเล่าเลยครับเสียงของระพินเรียบธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยตรงกันข้ามกับสไตลีคิดและอิซาเบลที่มองจับนิ่งมายังเขาอย่างปิติตื้นตันในผลสำเร็จอันไม่น่าเชื่อก่อไปด้วยความประหลาดใจเพราะทั้งสามเป็นฝ่ายรอคอยอยู่ส่วนเชิดบุตรกับคริสติน่านั้นดูจะเป็นปกติเรียบร้อยดีที่สุดแล้วเพราะได้พบปะพูดคุยกับเข้ามาก่อนแล้วเมื่อตอนตามพบกันระหว่างติดตามดร.สแตนลีย์ถือโน้ตของเขาที่เขียนสั่งข้อความไว้สะบัดอยู่ในมือแล้วชูให้ดูนี่ผมคิดแล้วก็เบลแทบช็อกนะคุณเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นโน้ตของคุณชิ้นนี้แต่คุณทั้งสามก็ปฏิบัติตามที่ผมขอร้องได้อย่างเคร่งครัดมากนี่ครับด็อกเตอร์คือเคลื่อนย้ายมาถึงห้วยเสือร้องแล้วก็รอคอยอยู่ที่นี่แสดงว่าพวกคุณฉลาดและเข้าใจเรื่องระเบียบวินัยได้ดีมากต่อไปก็ขอให้ถือหลักปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปด้วยนะครับคือถ้าผมแนะนำอะไรก็โปรดทำตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามเองครับระพินบอกมาหน้าตาเฉยนี่คุณในโน้ตนี่คุณไม่ได้บอกความจริงกับเราเลยนะว่าโดยแท้ที่จริงน่ะบุญคำกระจันแอบกลับมาถึงแคมป์ของเราบนยอดสักดำเมื่อตอนดึกแล้วภายหลังจากค้นหาทางเชื่อมต่อระหว่างโพรงถ้ำเพื่อเข้าไปช่วยเชิดบุตรกับคริสไม่พบแม่ผมแดงตั้งปุดฉามาทันทีหล่อนร้อยเขาตื่นด้วยความร้อนใจ
อยากจะซักไซ้มานานแล้วทั้งที่ความโดยละเอียดทั้งหลายก็ได้ทราบจากเชิดบุตรและคริสฝ่ายหนึ่งกับบุญคำและจันอีกฝ่ายหนึ่งไปจนหมดสิ้นแล้วใช่ครับผมไม่ได้บอกเพราะเห็นว่ายังไม่สมควรจะบอกพวกคุณจะยิ่งตกใจสักแค่ไหนล่ะเมื่อเห็นบุญคำกับจันรอดมาได้โดยไม่มีคุณเชิดบุตรกับคริสกลับมาด้วยขณะนั้นทั้งคุณทั้งสามนอนหลับก็ควรจะให้หลับไปก่อนมันเป็นหน้าที่ของผมโดยตรงนี่ที่จะต้องติดตามคนที่หายไปเอาล่ะสมมุติว่าคุณตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องออกตามด้วยตัวเองโดยเอาบุญคำกระจันไปด้วยอีกครั้งก็ทำไมคุณถึงไม่ปลุกให้พวกเรารู้มั่งล่ะคุณคิดถามห้วนๆแต่สีหน้ายิ้มพวกคุณไตร่ตรองให้ดีนะครับแล้วก็น่าจะได้คำตอบเองว่าทำไมผมถึงไม่ปลุกบอกโดยแอบไปซะเงียบๆแต่เราต้องการได้ยินจากปากคำของคุณนะเบนสวนมาทันที

91การสูญหายไปของแม่เพื่อนสาวผมทองและเชิดบุตรเบนได้แสดงความวิตกห่วงใยและหวั่นไหวโดยแทบจะระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้ยิ่งกว่าหัวหน้าคณะและคีตผู้มั่นคงและเก็บงำความรู้สึกได้มากกว่าซึ่งระพินก็สังเกตเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่เย็นวานทำไมคุณคิดว่าผมจะหนีงั้นเหรอเขาแกล้งรวนอิซาเบลสายหน้าช้าๆอย่างระอาใจแล้วยักไหล่ก็แล้วถ้าฉันไม่ถามคุณล่ะคุณสุภาพบุรุษไพรหล่อนเน้นประโยคหลังอย่างแดกดันผมรู้ว่าถ้าผมปลุกบอกความจริงทั้งหมดให้พวกคุณทราบผลที่ตามมาก็คือ1พวกคุณจะยิ่งวิตกทุกข์ร้อนเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งจะเชื่อแน่เข้าไปอีกว่า2คนนี่นะหมดหวังแน่แล้วส่วนข้อที่2ถ้าผมจะออกตามกลางดึกเลยคุณทั้ง3จะต้องตามไปด้วยแน่ๆยากนักที่จะยอมเชื่อฟังผมโดยให้รออยู่ในแคมป์พักเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะห่วงคริสและคุณเชิดบุตรทั้งนั้นส่วนทางด้านผมอะถ้าคุณ3คนตามไปด้วยผมจะเกะกะเป็นภาระแน่เพราะผมรู้ว่าเส้นทางน่ะมันแทบเลือดตากระเด็นทีเดียวจึงขอสารภาพว่าไม่ต้องการให้ไหวตัวรู้อะไรทั้งนั้นแอบหนีไปกับคนของผมให้พวกคุณอยู่รอฟังข่าวแล้วก็พักผ่อนดีกว่าขณะเดียวกันก็เพื่อประหยัดเวลาระหว่างที่ผมออกตามสองคนที่สาบสูญไปภายใต้ภูเขาถล่มผมก็ต้องการให้คุณทั้งสามกับลูกหาบทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานี่แหละเหตุผลของผมมันก็อาจจะดูเป็นว่าผมไม่ให้ความกระจ่างอะไรกับพวกคุณเลยแต่ผมก็เลือกทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องดีงามที่สุดแล้วทั้งนั้นอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนึกคิดของชายผู้นี้เรียกว่าอ่านใจเขาออกแล้วค่ะเบลพูดกับหัวหน้าของหล่อนระหว่างการสนทนาสอบถามกันอย่างรวดเร็วฉับไวราวกับการสอบสวนนี้เชิดวุฒินั่งกินอาหารยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยตามองจับอยู่ที่เฉพาะระพินส่วนคริสติน่าก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารของตนเองเงียบๆเนื่องจากคนทั้งสองพูดอธิบายอะไรให้พักพวกฟังจนหมดเปลือกแล้วแน่ละคงยกเว้นในบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะปล่อยให้พักพวกที่ยังมีความสงสัยอยู่สอบถามพรานใหญ่เอาเองโดยนั่งฟังเฉยๆนี่ถามจริงเหรอระพินขณะที่คุณเห็นคนของคุณสองคนรอดตายกลับมาได้กลางดึกโดยรายงานให้คุณรู้ว่าเขาสองคนหมดหนทางที่จะค้นหาเชิดบุตรกับคริสได้แล้วตอนนั้นคุณมีความรู้สึกยังไงจอมพรานเอาช้อนพลาสติกคนในกระป๋องซุปอยู่นานแล้วหยุดตักเข้าปากเบนถามมาว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าระพินรีบปฏิเสธหล่อนจึงส่งอาหารกระป๋องชนิดอื่นและเนื้อย่างรมควันเลื่อนไปให้เขาพึมพำว่านี่คุณถึงคุณจะไม่ได้เป็นอะไรทางกายแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่สบายทางใจอยู่มากนะระพินนี่เราคุยกันนะคุณไม่ได้มาจับผิดหรือว่าคุณเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอะไรเลยตรงข้ามฉันคิดแล้วก็อาจารย์นี่มีความรู้สึกว่าคุณน่ะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าซะอีกในการตามมาคนสองคนนี่กลับคืนมาจนได้นะผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าหรอกครับแต่พระเจ้ายืนอยู่ข้างคนสุจริตและตั้งใจทำงานจริงอย่างผมใช่มากกว่าครับเขาตอบอย่างสำรวมและเงยหน้ามองไปทางด็อกเตอร์สแตนลีย์จากนั้นก็เปลี่ยนสายตาไปยังเชิดบุตรและคริสติน่าผู้นั่งอยู่คนละมุมโดยมีคีตกับสแตนลีย์ขั้นกลางในลักษณะล้อมวงสองคนนี่ไม่น่าจะรอดตายได้เลยครับเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผมเขาพูดช้าๆออกมาจากแก่นแท้หัวใจและตรงไปตรงมาเ
เมื่อผมเห็นคนของผมสองคนแอบย่องกลับมาโดยไม่มีคุณเชิดบุตรกับคริสผมก็ไม่ได้มีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกเหมือนกันแต่ที่ผมจำเป็นต้องไปก็เพราะหน้าที่ของผมอย่างน้อยก็จะได้กลับมารายงานพวกคุณได้ว่าสองคนน่ะตายอยู่ตรงตำแหน่งไหนแน่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาศพออกมาให้ได้ด้วยแต่ผมก็โชคดีมากที่ยังอุตส่าห์รักษาชื่อเสียงของตัวเองไว้ได้ในกรณีที่ว่าในชีวิตพรานอาชีพอย่างผมไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งที่จะพานายจ้างไปเสียชีวิตทั้งที่นายจ้างก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วปัญหาของผมน่ะมันมีมากเหลือเกินครับห่วงหน้าพะวงหลังยุ่งไปหมดการพูดตรงๆแบบนั้นทำเอาทั้งเชิดบุตรและคริสติน่าหน้าจ้อยไปถนัดเชิดบุตรยิ้มแห้งๆแต่คริสติน่าก้มหน้าระพินกล่าวเนิบๆต่อไปแต่ถึงยังไงผมก็ขอเรียนตามตรงครับว่าทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นคุณเชิดบุตรหรือคริสก็ล้วนมีความสามารถสูงสุดเกินคาดหมายของผมเช่นกันแม้ตัวเองจะพลาดหลบเข้าช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยทอดอะไรเลยทั้งสองนี่พยายามแสวงหาทางออกสู่โลกภายนอกใต้ภูเขาถล่มทับนั่นได้ด้วยตัวเองโดยที่ผมแทบไม่จำเป็นจะต้องตามไปผมกับคนของผมบุกตามเข้าไปในช่องซึ่งทั้งสองเข้าไปติดอยู่ได้ก็จริงแต่ก็พบว่าทั้งสองคนหาทางออกมาได้แล้วและไปพบกันตรงลำธารนอกเขตอันตรายแล้วนั่นก็แปลว่าถึงแม้จะไม่มีการไปตามกันเลยหรือผมตามแล้วค้นไม่พบช่องทางที่เชื่อมทะลุติดต่อถึงกันได้ตามเพดานหินด้านบนทั้งเชิดวุฒและคริสติน่าก็จะต้องรอดและกลับมาพบพวกเราได้วันยังค่ำแหละเพียงแต่อาจจะคลำทางช้าไปมั่งเท่านั้นผมคงคำนับทั้งสองท่านว่าเป็นนักต่อสู้และนักผจญภัยชั้นเยี่ยมยอดจริงๆครับนี่เป็นการพูดอย่างจริงใจเอาละครับเดี๋ยวนี้เราก็ปลอดภัยเรียบร้อยกันพร้อมหน้าดีแล้วขอให้ผมถามคุณเชิดบุตรกับมิสกรูวินต่อหน้าพวกเราทุกคนบ้างจะได้ไหมครับคุณจะถามอะไรคริสติน่าสวนมาทันทีภายหลังจากนิ่งอยู่นานผมอยากรู้ว่าระหว่างที่หินถล่มลงใส่อ่ะคุณสองคนมัวแต่ทำอะไรชักช้ากันอยู่ถึงได้หลดตามบุญคำและจันไม่ทันทั้งที่นัดแนะกันไว้อย่างดิบดีแล้วแล้วคนของผมคือบุญคำก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดขณะที่ฝ่าฝนหินเพื่อจะเข้าไปฉุดดึงคุณทั้งสองจนกระทั่งตัวเองถูกหินกระแทกเกือบหลังหักไหนลองตอบมาต่อหน้าทุกคนนี่ดิแม่ผมทองเหลือบตาแวบไปทางเชิดบุตรแล้วก้มหน้านิ่งไปตามเดิมเชิดบุตรยกมือไหว้เขาปลกปลกโปรดเถอะครับคุณรพินผมกับคริสต้องขอโทษคุณเป็นอย่างมากครับยอมรับโดยหน้าชื่นครับว่าเป็นความผิดของผมเองอะซึ่งผมก็บอกพวกนี้ไปแล้วผมมันหามมันคะนองเกินไปยั่วคริสให้โกรธมัวแต่แย่ให้มีโทสะทะเลาะกันอยู่ไอ้ฝนหินเจ้ากรรมมันก็ถล่มพลูลงมาเพราะภูเขาถล่มเราก็เลยหลบตามบุญคำและจันไม่ทันถ้าจะด่าก็ด่าผมอะอย่าไปว่าอะไรคริสเลยแล้วถึงผมกับคริสจะหาทางออกมาได้ถ้าคุณไม่ตามไปก็หนึ่งเสือขย่ำขมองแหลกไปแล้วสองถ้าเสือตัวนั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเราสองคนก็หลงป่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สอนผมไม่มากครับเกือบเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการ

0: คมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่228

ระพินไพรวันยิ้มออกมานิดหนึ่งผายมือทั้งสองกว้างออกไปเอาละครับผมจะไม่ถามเรื่องนี้อีกละทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วผมเองก็ดีใจที่คุณสองคนรอดตายออกมาได้มีอะไรที่ใครจะถามผมอีกบ้างไหมครับหัวหน้าคณะเอื้อมมือมาจับแขนของเขาไว้บีบหนักหน่วง

ระพินคุณใช้คำที่พวกผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยขณะนี้เรากำลังคุยกันภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นมาได้แล้วคุณเอาสองคนมาส่งให้เราได้สำเร็จคุณก็แยกไปพักนอนเลยเพิ่งจะตื่นขึ้นมาร่วมทานอาหารร่วมกันนี่หากจะมีอะไรในรูปของคำถามก็แปลว่าเราอยากสนทนาอยากทราบความจริงที่เรายังไม่รู้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการเรียกคุณเข้ามาสอบสาวราวเรื่องหรือตั้งคำถามสอบสวนอะไรใจผมย้ำอีกกี่ครั้งล่ะเดี๋ยวนี้เรานะไม่ได้คิดว่าคุณเป็นลูกจ้างเราแล้วนะนอกจากเป็นเพื่อนร่วมตายน้ำเสียงนั้นหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงจอมพรานยิ้มกว้างออกไปผมขออภัยครับถ้าหากว่าผมจะใช้คำพูดอะไรที่ทำให้คุณต้องเข้าใจไปเช่นนั้นยอมรับครับว่าผมขุ่นมัวแล้วก็อ่อนเพลียมากครับอ่ะถ้างั้นก็กลับไปนอนซะดีไหมเบนประชดเอาบ้างเอียงหน้าถามสุภาพบุรุษไพรหัวเราะสำหรับผมคืนนี้จะยังไม่นอนนะครับจนกว่าพวกคุณจะหลับกันหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นนะครับแม้คุณเชิดบุตรหรือคริสก็สะบักสะบอมมากอาจจะมากกว่าผมซะอีกตั้งแต่กลับมาถึงแคมป์ของเรานี่สองคนนี้พักผ่อนกันมั่งยังประโยคหลังเขาเปรยถามไปทางเชิดบุตรและคริสติน่านายทหารหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความแจ่มใสในอารมณ์ซึ่งลบล้างความอ่อนเปรียบเพลียแรงไปจนเกือบหมดสิ้นตอบมาปนหัวเราะว่าโธ่พักกับผีอะไรล่ะครับพอมาถึงแล้วคุณแยกไปงีบแล้วผมกับคริสต้องทำหน้าที่เล่านิยายผจญภัยเรื่องใหญ่ให้พวกนี้ฟังชนิดหุบปากแทบไม่ลงเชียวสามคนนะช่วยกันป้อนคำถามแหลกลานเลยลุงคำกระจันซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายคุณก็ถูกเรียกมาซักจนหมดเปลือกเหมือนกันซึ่งสามคนนี่แม้จะไม่ได้ไปเสี่ยงชีวิตทุกยากเหมือนฝ่ายผมและฝ่ายคุณแต่ก็รับรู้เรื่องราวทะลุปรุโปร่งหมดแล้วคริสตียังดีสบายกว่าผมมากนั่งพักตาครึ่งหลับครึ่งตื่นตลอดเวลาใครสงสัยอะไรตอนไหนก็บุยให้ถามมาทางผมคนเดียวโอ้ยเหนื่อยกายยังไม่พอกลับมาถึงแคมป์นี่ยังต้องเหนื่อยปากอีกด้วยคนที่ตายไปแล้วแต่ดันฟื้นคืนชีพกลับมาได้ไอ้คนข้างหลังมันก็อยากรู้ว่าไปยังไงมายังไงสิโว้ยบุ๊ดระหว่างที่ระพินยังอยู่กับพวกเราก็คอยหลอกลวงทำหน้าเขาก็คอยหลอกลวงทำหน้าที่ปลอบใจเราอยู่ตลอดเวลาว่านายกับคริสไม่เป็นไรแน่ประเดี๋ยวก็จะกลับมาสมทบกับพวกเราที่รอคอยกันอยู่ไอเราก็เชื่อเขาวางใจเขาเมื่อเขารับรองเช่นนี้อีทีนี้อีตอนที่ตื่นขึ้นมาพบวรพินออกไปตามเมื่อตอนใกล้รุ่งแล้วก็หายเงียบต๋อมไปอีกคนนึงโดยไม่ได้ข่าวคราวเลยนี่สิพวกเราน่ะแทบบ้าตามบ๊อบกับเบนทำพิธีสวดส่งวิญญาณกับนายกับคริสแล้วนะนายผมส่งลานบินร้องบอกมาเออขอบใจว่ะที่ห่วงถึงแต่ในที่สุดฉันกับคริสก็กลับมาจนได้นั่นแหละไอ้ร่างกายครบอาการ32แม้จะสะบักสะบอมมั่งก็ตามระพินรอบสังเกตไปทางเชิดบุตรกับคริสติน่าก็เห็นว่ามีการแต้มยาติดพลาสเตอร์กันแห่งละเล็กละน้อยนั่นแสดงว่าทั้งสองได้รับการตรวจสุขภาพเยียวยาจากหมอเบลเรียบร้อยแล้วคงจะทันทีที่โผล่กลับเข้ามาถึงนั่นแหละก็รู้สึกเบาใจขึ้นที่ทั้งสองไม่ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อนแต่อย่างใดดร.สแตนลีย์ทำหน้าที่สอบซักรายละเอียดจากเขาเพิ่มเติมอีกพักใหญ่ซึ่งเขาก็ให้ความจริงไปแทบทุกอย่างจนกระทั่งฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังหมดสิ้นข้อกังขาเอาล่ะทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้อเมริกันอาวุโสเอ่ยเหมือนจะสรุปขึ้นด้วยเสียงห้าวกังวานชัดเจนของเขาแล้วยื่นมือมาให้ระพินจับบีบกระชับแน่นแล้วสั่นแรงๆเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องกล่าวอะไรต่อไปอีกคิดเป็นคนส่งถ้วยบรันดีมาให้เขาพร้อมกับกาแฟอีกถ้วยนึงภายหลังเมื่อเขาวางมือจากอาหารจอมพรานพึมพำขอบคุณแล้วถามว่าวิทยุเครื่องใหญ่ของคุณทำงานได้แล้วยังคิดก็พอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนัก
ไอ้พวกหาข้างบนน่ะสิด่าพ่อล่อแม่ลงมาใหญ่เลยที่เราเงียบหายขาดการติดต่อไปนานและขณะนี้มันหาพิกัดของเรายังไม่พบบอกว่าไม่เห็นมีในแผนที่เป็นคำตอบอย่างกันเองและสนิทใจอย่างที่สุดปราศจากสิ่งใดเคลือบแฝงอีกต่อไปสำหรับพันเอกลารีคีตจากประโยคและน้ำเสียงระพินพยักหน้าเขาไม่สอบถามต่อไปในเรื่องนั้นเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายนายจ้างพิจารณาว่าเป็นการสอดสู่รู้ในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเมื่อเขาสอบถามไปทางหัวหน้าคณะว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไรบ้างขณะที่เดินทางมาถึงห้วยเสือร้องก็ได้รับคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีมากคุณกะเหรี่ยงอพยพกับกะเหรี่ยงที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะต่างฝ่ายต่างดีใจที่ได้พบเห็นกันแล้วก็ยินดีต้อนรับเราอย่างมิตรเนื่องจากมีเด็กของคุณ2คนคือเกิดกระเสยทำหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้าคณะนำพวกเรามาผมได้เกิดนำหัวหน้าบ้านที่ชื่อซอกาเล่มาพบแล้วก็สอบถามความดูแลพวกนี้ยังไม่ระแคะระคายอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้โขลงช้างผีสิงและกลุ่มอมนุษย์พวกนั้นที่จองล้างจองผลาญพวกเรามาตลอดทางรวมทั้งเข้าทำลายหมู่บ้านตะเคียนทองจนย่อยยับไปหมดก็เพิ่งจะมารู้ข่าวเอาเมื่อพวกเรามาถึงนี่แหละพวกนี้ดีต่อเรามากทีเดียวคุณเมื่อรู้ว่าคณะที่มานี่มีคุณเป็นผู้นำมาแต่เราก็ต้องอึดอัดใจไม่น้อยทีเดียวเมื่อถูกพวกเขาถามว่าแล้วตอนนี้คุณไปอยู่ที่ไหนตอนที่เราเพิ่งมาถึงแล้วคุณยังไม่กลับมาในที่สุดเราก็จำเป็นต้องบอกเขาไปตามตรงว่าคุณติดธุระไปติดตามพวกเราที่หลงทางอยู่เขาก็รอคอยการกลับมาของคุณกันทุกคนอ่ะจอมพรานพยักหน้าช้าๆครับผมเองก็เห็นโซกาเล่เพียงแวบเดียวไม่ได้ทักกันได้ทักกันแค่คำสองคำเท่านั้นเพราะตอนนั้นผมแยกตัวไปของีบหลับก่อนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพวกนี้อีกทีนึงอ๋อแล้วได้สอบถามเขามั่งยังเกี่ยวกับวี่แววหรือร่องรอยของเครื่อง B-52 ลำนั้นสตาลีสันศีรษะอย่างทอดอะไรผมก็เกิดถามดูแล้วนะคุณหมดหวังเครื่องไม่ได้ตกในละแวกใกล้เคียงนี่แน่เพราะพวกนี้ไม่ได้ระแคะระคายอะไรแม้แต่นิดเดียวพวกเขาไม่ได้พบเห็นกับสิ่งผิดปกติอะไรสักอย่างระพินถอนใจลึกถ้างั้นก็แปลว่าเราจะต้องงมเข็มในมหาสมุทรกันต่อไปในชั้นนี้เราทำหน้าที่พิเศษสำเร็จไปได้เปราะหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่งานโดยตรงของพวกคุณเลยคืออพยพกะเหรี่ยงตะเคียนทองให้เข้ามาสมทบกับกะเหรี่ยงเสือร้องได้พวกเขาปลอดภัยพอสมควรแล้วพบปะพักพวกรวมกลุ่มกันได้พอมีที่อยู่ที่ทำมาหากินไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ถ้ำซุกซ่อนอยู่ตามโพรงหน้าผาอย่างที่เราพบต่อไปก็เป็นเรื่องของเราละผมขอฟังแผนคืบหน้าต่อไปของคุณได้ไหมระพินอเมริกันหัวหน้าคณะเริ่มเข้าสู่งานทันทีด็อกเตอร์ครับความตั้งใจของผมถ้าพวกเราไม่อิดโรยกันจนเกินไปนักโดยเฉพาะเชิดบุตรกับคริสซึ่งเพิ่งจะรอดตายมาได้หยกๆผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางต่อไปทันทีครับคิดมองไปยังบุคคลที่ถูกระบุนามทั้งสองถามว่าอ่ะไหวไหมบุตรแล้วก็คริสอ่ะพรานใหญ่เองนะเขารู้ดีว่าทั้งฉันและเชิดบุตรไม่ได้เป็นอะไรมากนักคริสติน่าเอ่ยมาลอยๆนายทหารหนุ่มบุตรชายท่านนายพลก็เสริมมาอีกว่าใช่คิดเดี๋ยวไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกจะเดินทางต่อพรุ่งนี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาพักเลยและความเห็นของหมอล่ะผมคิดว่าคุณคงจะตรวจอาการของเขาสองคนแล้วใช่ไหมเบลระพินเบนสายตาไปที่แม่ผมแดงเบนหัวเราะเสียงใสมองหน้าเชิดบุตรครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมามองจ้องหน้าคริสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าห่วงอะไรหรอกถ้าให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนนี้สำหรับสองคนนี่
ถ้างั้นฉันก็ขออนุญาตนอนก่อนนะคุณนายสำหรับทุกคนคริสติน่าบอกลานอนง่ายๆแล้วเลื่อนตัวเข้าหาที่นอนของหล่อนภายใต้หลังคาขึงพลาสติกกันน้ำค้างสอดตัวเข้าไปในโปงผ้าห่มหนาหลับตาลงโดยไม่สนใจกับอะไรอีกอเมริกันหัวหน้าคณะหันมองเชิดบุตรเหมือนจะเตือนให้พักด้วยนายทหารหนุ่มจึงยกมือขึ้นแตะขมับแล้วเข้าที่นอนเช่นกันความจริงเขาอยากจะฉวยโอกาสเข้าไปนอนอยู่ชิดกับแม่ผมทองแต่มันติดขัดที่คิดนั่งเหมือนจะกันท่าขวางไว้ก่อนแล้วอยากจะถีบให้มันออกไปรวมหัวคุยหรือปรึกษากับระพินนอกบริเวณที่พักนอนแต่แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครจับพิรุธอะไรได้ก็เลยต้องนอนตรงตำแหน่งที่ห่างออกมาและเพื่อจะระงับความฟุ้งซ่านทั้งที่ง่วงแสนง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเชิดวุฒิกลืนยากล่อมประสาทเข้าไปสองเม็ดแล้วสงบจิตพนมมือไหว้พระในท่านอนหงายนั้นและในไม่ช้าท่ามกลางเสียงพูดคุยกันงึมงำระหว่างคีตสแตนลีย์ระพินและเบลเขาก็พลอยหลับ

บัดนี้จึงเหลือเพียง4คนที่หารือกันอยู่โดยมีแผนที่ของด็อกเตอร์สแตนลีย์ออกมากลางแผ่ท่ามกลางตะเกียงแบตเตอรี่ระพินนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เป็นชมรมของมนุษย์อาศัยอยู่แล้วคุณรู้จักหัวหน้าคณะถามมาครับด็อกเตอร์ต่อไปนี้ถ้าเราตัดขึ้นเหนือตามแนวทางที่แผนที่ฝ่ายคุณระบุก็แปลว่าเราจะล่วงหน้าเข้าดงดิบป่าดึกดำบรรพ์ที่เรียกกันว่านรกดำแล้วล่ะนายคิดห่อไหลลงเฮ้ทำไมถึงต้องเรียกว่านรกดำชื่อมันฟังไม่เป็นมงคลหูเลยคิดไม่ใช่เฉพาะไม่เป็นมงคลหูอย่างเดียวเท่านั้นนะยังไม่เป็นมงคลต่อชีวิตอีกด้วยไม่ว่าใครทั้งสิ้นที่พยายามผ่านเข้าไปทำไมล่ะคุณหัวหน้าคณะเหลือบตาดูเขาเอ่ยถามขึ้นบ้างเสียงต่ำๆผ่านเข้าไปได้ครับหลายคนหลายคณะพยายามมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครผ่านกลับออกมาได้คือเข้าไปแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับการสูญหายของบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเท่าที่เราเดินทางกันมาแล้วน่ะมันแค่ชายป่าเท่านั้นไอ้เส้นทางแท้จริงถ้าแผนที่ของคุณชี้บอกไม่ผิดว่าจะต้องไปตามแนวนี้ก็แปลว่าการบุกบั่นอย่างแท้จริงมันเพิ่งจะมาเริ่มต้นเอานัดจุดที่เราออกจากห้วยเสือร้องนี่แหละครับคิดสะบดหยาบคายตามนิสัยแต่ไม่ได้เจตนาจะด่าใครปัดโถยเดินกันมาแทบตายเสี่ยงกับภัยทุกชนิดจนแทบจะเอาชีวิตกันไม่รอดอยู่แล้วคุณยังว่าแค่ใช้ป่าเท่านั้นเหรอระพินใช่ไอ้ที่พวกเราผ่านพบมันแล้วน่ะมันแค่ใช้ป่าหรือริมดงเท่านั้นแหละคุณต่อไปนี้ก็เตรียมตัวได้พบมาแล้วเช่นไรเอา10คูณนั่นน่ะคือหนทางเดินข้างหน้าของเรานายคิดทำตาเหลือกส่วนด็อกเตอร์สแตนลีย์เช็ดริมฝีปากนิ่งงันไปนี่ระพินแต่ประวัติของคุณที่เคยผ่านเข้าและผ่านออกมาได้ไม่ใช่เหรอระพินก้มศีรษะลงนิดหนึ่งใช่ครับประวัติเป็นอย่างนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะทำได้ทุกครั้งไปเอาละครับอย่ากังวลหรือซักถามอะไรเลยในเรื่องนี้เดินลึกเข้าไปแล้วก็รู้เห็นด้วยตัวเองละก่อนออกเดินทางมาผมก็ได้บอกกับพวกคุณแล้วสำหรับผมน่ะพวกคุณสบายใจได้เมื่อตัดสินใจนำทางมาแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าผมละสละแล้วแม้ชีวิตตัวเองถ้าพวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยสำคัญว่าผมยังไม่ถอยแต่ฝ่ายคุณจะขอถอยซะเองเท่านั้นแหละระพินผมคีธเบลแล้วก็คริสถูกใช้มาทำงานครั้งนี้เราได้รับคำสั่งให้เดินหน้าอย่างเดียวคุณไม่มีการถอยนอกจากตายหรืองานสำเร็จพรายยิ้มปรากฏขึ้นบนสีหน้ากร้านเกรียมของมัคคุเทศก์นำทางครับนั่นก็แปลว่าฝ่ายคุณเขาได้เฟ้นเลือกตัวบุคคลมาได้อย่างถูกต้องแล้วผมรักที่จะร่วมทางกับคนกล้าครับแต่เบื่อระอาที่จะต้องร่วมกับคนขลาดถ้าอย่างนั้นคุณก็จะไม่ผิดหวังเป็นอันขาดระพินครับยินดีมากครับที่คุณย้ำให้ผมแน่ใจอีกครั้งก่อนการเริ่มต้นออกจากห้วยเสือร้องนี่แล้วคุณคิดยังไงกับเจ้าเด็กลูกนายพลน่ะสแตนลีย์บุ้ยปากไปทางเชิดบุตรด็อกเตอร์ครับถ้ารายนั้นน่ะบอกตามตรงผมห่วงน้อยกว่าพวกคุณสิการเอาชีวิตรอดออกมาได้จากภูเขาถล่มเมื่อคืนวานนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ชัดว่ากำลังใจดีฝีไม้ลายมือในการผจญภัยในป่าก็ดีเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกคุณหรอกนี่ถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วน่ะคุณไหวพวกอมนุษย์และโขลงช้างปีศาจเหล่านั้นมันจะติดตามรังควานเราต่อไปอีกไหม
คำถามนี้มาจากอิซาเบลระพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นในเงาสลัวมันเป็นรอยยิ้มที่นายจ้างอเมริกันทั้งสามทายความหมายไม่ถูกโอกาสที่เหมาะที่สุดของพวกมันก็คือรอให้เราล่วงเข้าเขตนรกดำอันแท้จริงซึ่งก็คือถิ่นของมันนั่นแหละที่แล้วมาน่ะมันยังทำอะไรเราไม่ถนัดนักหรอกครับผมจะไม่บอกพวกคุณเลยถ้าคุณไม่ถามขึ้นมาแต่นี่เมื่อถามแล้วก็จะบอกตามตรงเพราะสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่มีอะไรปิดบังคำพูดเรื่อยๆฟังดูปกติธรรมดาที่สุดของมัคคุเทศก์นำทางสร้างความเงียบงันไปชั่วขณะถ้างั้นก็ถือหลักปฏิบัติอย่างที่เราได้ตกลงกันมาแล้วนั่นแหละระพินหัวหน้าคณะกล่าวเสียงแผ่วต่ำแม้จะเต็มไปด้วยแววอึดอัดลำบากใจปรากฏในแววตาแต่ท่าทีของคณะของอเมริกันอาวุโสผู้นี้ก็เป็นปกติดีที่สุดปราศจากความพรั่นพรึงหวั่นไหวใดๆสำแดงให้ปรากฏตรงข้ามกับหมอเบลซึ่งนั่งกอดเข่าสีหน้าไม่เป็นสุขนักส่วนคีตนะแยกเขี้ยวระพินเอาเป็นว่าเราจะรุดหน้าของเราไปเรื่อยๆจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไปแล้วถ้าเป็นไปได้เป็นต้นว่าคุณพอจะแสวงหาทางผ่านพบสุสานเก่าแก่แห่งอาณาจักรนิทรานครที่คุณแน่ใจว่ามันไรไปขนซากโบราณเหล่านั้นออกมาให้เป็นไพร่พลคอยดักเล่นงานเราเราก็จะหาทางระเบิดให้ภูเขาถล่มปิดทางเข้าออกของมันซะอย่าให้มันนำซากเหล่านั้นทยอยออกมาเล่นงานเราได้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าภายใต้การนำของคุณหรือคุณยังอยู่กับพวกเราแบบนี้ต่อให้มันใช้เล่ห์กลยังไงก็ตามก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกและพวกเราหมายถึงฝ่ายผมก็จะปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำของคุณทุกอย่างรับรองว่าจะไม่นอกเหนือคำสั่งของคุณเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากครับและผมก็ต้องการอย่างนั้นพวกคุณไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ชนิดนี้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เผชิญพบเห็นกระตามาแล้วเกินกว่าที่ผมจะต้องอธิบายอะไรอีกจอมพรานพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสีหน้าเขายิ้มอยู่ตามเดิมอิซาเบลเอาศอกสะกิดแขนหัวหน้าของหล่อนเอียงหน้าเข้าไปบอกว่าหัวหน้าคะถ้าฉันจำไม่ผิดบุญคำหรือลูกน้องคนใดคนหนึ่งของเขาจำไม่ได้แล้วเคยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้กับฉันว่าให้คอยดูกิริยาอาการของชายคนนี้ให้ดีถ้าเขาเคร่งครึมดุดันก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่มันอยู่ในสภาพปกติแต่ถ้ายามใดที่เขายิ้มกับพวกเราบ่อยๆและพูดอะไรให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อนั้นแหละให้เราเร่งระวังตัวไว้เพราะมันหมายถึงสัญญาณอันตรายขีดสุดเธอก็อย่าประสาทให้มากเกินกว่าเหตุนักเลยนะเบลดร.สแตนลีย์ทำเสียงต่ำๆติ่งมาอิซาเบลเอามือทั้งสองบีบขมับสั่นหน้าอยู่ไปมาพึมพำว่าที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ฉันเห็นจะต้องยอมสารภาพเลยล่ะว่าฉันอ่อนแอและหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เราพบมาแล้วและกำลังจะพบต่อไปมากกว่าทุกคนสมมติว่าแทนที่จะเป็นคริสติน่าที่เข้าไปหลงติดอยู่ในถ้ำใต้พิภพนั่นแต่กลายเป็นฉันฉันว่าฉันคงบ้าตายไปแล้วคงไม่มีวันหาทางออกมาได้หรอกคงตายเพราะช็อกไปแล้วพรานใหญ่กลับสายหน้าช้าๆกล่าวเสียงอ่อนโยนมาว่าไม่หรอกเบลไม่ว่าจะเป็นคริสหรือคุณผมแน่ใจนะว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดีด้วยกันทั้งนั้นแต่อาจจะเป็นคนละรูปแบบก็ได้คุณรู้ได้ยังไงว่าคริสเองน่ะจะไม่ช็อกตายถ้าไม่ใช่เพราะมีคุณเชิดวุฒิเป็นเพื่อนอยู่ด้วย
ความจริงพวกเราทั้งสองฝ่ายที่แบ่งกันออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งปีนหน้าผาขึ้นไปเผชิญหน้ากับไอ้ช้างงาดำหรือไอ้ผีดิบเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเดินเข้าช่องผาด้านล่างเป็นเป้าล่อไม่มีฝ่ายไหนจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่ากันหรอกคุณไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบก็ล้วนแต่เสี่ยงเท่าๆกันทั้งนั้นอีตอนที่หินมันถล่มลงมาหินพลูเข้าไปพวกที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วจึงร่วงหล่นลงมายังหนทางเดินข้างล่างตัวคุณเองก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณหลบเลี่ยงรักษาตัวรอดไว้ได้โดยเจ็บน้อยกว่าทุกคนนั่นก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถขีดสุดแล้วคิดกับด็อกเตอร์สแตนลีย์ซะอีกทีที่ยังบาดเจ็บมากกว่าคุณเบลไม่กล่าวอะไรอีกนั่งซึมค่อยๆหันกลับไปดูทางเพื่อนสาวที่เพิ่งรอดตายออกมาได้ซึ่งบัดนี้คงจะนอนหลับไปแล้วเสียงคิดบ่นมาว่าไอ้นรกมันกะฝังพวกเราทั้งหมดเลยนะเมื่อเย็นวานนี้ถ้าคุณไม่ไหวทันซะก่อนหน้าเท่านั้นทุกคนแหลกหมดเลยไม่มีใครเหลือรอดไปได้เลยนั่นน่ะเป็นพิษสงฤทธิ์เดชของมันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะหมายปองร้ายพวกเราต่อไปผมเข้าใจว่าต่อให้มันพยายามสักเท่าไหร่โอกาสก็จะไม่เป็นของมันได้มากไปกว่าเมื่อวานนี้อีกแล้วล่ะคิดเขากล่าวอย่างปลอบใจพวกนายจ้างมันก็เหมือนกับฝันร้ายเหมือนกับฝันร้ายจริงๆอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นลอยๆแช่มช้าคล้ายกับจะกล่าวกับตัวเองใช่ครับมันเหมือนกับฝันร้ายนับตั้งแต่ผมได้รับคำสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้องมาทำหน้าที่นำทางพวกคุณเพื่อติดตามค้นหาซากเครื่องบินตกซึ่งบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันนั่นทีเดียวและผมก็ไม่เคยจะชอบไอ้ความฝันอย่างนี้เลยแต่ถึงแม้เราจะไม่ชอบสักขนาดไหนเราก็ต้องเผชิญกับมันกล่าวแค่นั้นรพินก็ลุกขึ้นเอาละทุกคนนอนพักเถอะครับผมจะตรวจบริเวณตามภารกิจแล้วก็มีเรื่องจะสอบถามสนทนาอะไรกับซอกาเล่ในบ้านของที่นี่ขอให้หลับสบายกันทุกคนนะครับเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาผจญกับความยากแค้นทรมานในการเดินทางต่อไปแล้วรพินไพรวันก็ผละออกจากกระโจมของนายจ้างมาโดยไม่ได้หันหลังกลับไปดูอีกเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเปิดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17รวมเสียงชาวเมืองสู่การกำหนดอนาคตยะลาร่วมกันเมื่อวันที่13กันยายน2569เทศบาลนครยะลาจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีนายกิติกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คนการจัดเวทีครั้งนี้เชื่อมโยงมุมมองของประชาชนเข้ากับทิศทางการพัฒนาเมืองโดยภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนายะลาในอนาคตควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและเสนอทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณาว่าเมืองยะลาควรพัฒนาเรื่องใดและเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมกันนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวถึงความสำคัญของสภาประชาชนว่าหัวใจของเวทีอยู่ที่การให้ชาวยะลามีบทบาทร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนาเมืองด้วยตนเองโดยเทศบาลจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านคุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสภาประชาชนครั้งที่17จึงเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญด้วยความตั้งใจให้ประชาชนทุกกลุ่มมีพื้นที่ในการสื่อสารความคิดความต้องการและความคาดหวังต่อเมืองพร้อมนำเสียงสะท้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาเพื่อให้อนาคตของยะลาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมกำหนดทิศทางของคนในเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: วิ่งเปี้ยว
9: ก้อยเรามาดูวิดีโอกันเถอะ
10: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
9: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็นวิดีโอการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียน
10: วันนั้นพี่เก่งแข่งอะไรล่ะ
9: พี่แข่งวิ่งเปี้ยวสีของพี่ชนะด้วยนั่นไงนั่นไงสีเขียวชนะสีม่วงชัยโย
11: ผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวสีเขียวชนะสีม่วง
12: วิเชียรมาศรู้ไหมคำว่าวิ่งเปรี้ยวนี่เขียนแปลกนะตอนแรกฉันเข้าใจว่าเป็นวิ่งเปรี้ยวคำที่ถูกต้องเป็นวิ่งเปรี้ยวนะ
10: เหรอฉันจะได้จำเอาไปบอกก้าวแต้มมั่ง
12: วิ่งเปรี้ยวเป็นการวิ่งแข่งขันโดยมีผู้เล่นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนแพงเกินเหตุอาจผิดกฎหมาย
15: น้องคะเก็บเงินด้วยค่ะ
16: สักครู่นะคะทั้งหมด480บาทค่ะ
15: What? อะไรอะน้องแค่ราดหน้า1จานกับข้าวผัดแหนม1จานแล้วก็น้ำเปล่าน้องคิดผิดหรือเปล่าคะร้านอื่นน่ะเขาขายเต็มที่ก็200เองนะ
17: กฎหมายว่าไว้ราคาอาหารที่จำหน่ายต้องไม่แพงเกินควรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าเช่าสถานที่ทำเลแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบร้านเป็นต้นหากพิจารณาแล้วพบว่าผู้ประกอบการหรือร้านค้าใดขายแพงเกินกว่าเหตุมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้นะคะ
15: งั้นเดี๋ยวพี่ขอแจ้งกรมการค้าภายในให้ช่วยตรวจสอบบิลก็แล้วกันนะจ๊ะ
16: คุณพี่คะพอดีคุณพี่สั่งราดหน้ากุ้งมังกรนะคะเลยแพง
15: อ๋อพี่ลืมไปอ่ะจ้ะแฮ่ๆโทษทีนะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตชวนอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นณบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตเพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เยี่ยมชมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการตลอดจนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งส่งเสริมของดีและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนของดีผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่ากุมารกุมารเขียนกอไก่สระอุมอม้าสระอารอเรือมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่ากุมาระมีคำแปลตามรูปศัพท์ว่าผู้ที่ช่างตายง่ายกระไรเช่นนี้หมายถึงเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน5ขวบและยังอาจหมายถึงเด็กโตลูกชายและเจ้าชายด้วยในภาษาไทยกุมารหมายถึงเด็กเล็กอาจหมายถึงเฉพาะเด็กชายหรือหมายรวมเด็กหญิงด้วยก็ได้เช่นพระมัทสีและสองกุมารตามเสด็จพระเวสสันดรไปอยู่ในป่าหิมพานต์ถ้าเจาะจงหมายถึงเด็กผู้หญิงจะใช้ว่ากุมารีในวรรณคดีคำว่ากุมารอาจแผลงใช้ว่ากุมาราเพื่อให้ส่งและรับสัมผัสคำอื่นได้ง่ายคำว่ากุมารยังปรากฏในคำว่ากุมารเวชศาสตร์และกุมารแพทย์กุมารเวชศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการดูแลและรักษาโรคที่เกิดกับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นส่วนกุมารแพทย์หมายถึงแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดกับเด็ก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.royin.go.th

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.เชียงใหม่พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการ PLC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผ่านกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาโรงเรียนเป็น SLC โดยมีนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงษ์อภิรัติกุลหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศนายพิทักษ์ตุ้มอินมอนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยและดร.อรพินสุภาวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีแย้มกสิกรนักวิชาการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตพัฒนานิดาและนายเชิดชัยแสนสุข STEM Education Specialist ประจำศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยสำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLLC เปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาครูยกระดับสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ารคดีเกษตรชุด
1: ผักหน้าปลูก
0: ช่วงนี้ขอเสนอพริกซึ่งมีวิธีการปลูกง่ายๆดังนี
1: ้ 1. เตรียมวัสดุปลูกลงในถาดเพาะจากนั้นหยอดเมล็ดลงหลุมละ 1-2 เมล็ดกลบบางๆรดน้ำพอชุ่ม 2. หลังจากนั้น 8-10 วันต้นกล้าจะงอกเมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-35 วันจึงย้ายลงปลูกในแปลงหรือกระถางหมั่นดูแลรดน้ำเป็นประจำ
0: 3. หลังจากย้ายปลูกแล้ว 15-20 วันให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลุมละ1ช้อนแกงโดยโรยปุ๋ยห่างจากต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรตามด้วยพรวนดินกลบและรดน้ำตามทันที4. ควรใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
1: การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 55-65 วันหลังย้ายปลูก
0: เกร็ดน่ารู้ 1. ควรย้ายต้นกล้าพริกปลูกในตอนเย็นช่วยให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ดีอัตรารอดเพิ่มขึ้น 2. เด็ดกิ่งแขนงข้างลำต้นช่วยให้ต้นสูงโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกลดการสะสมของโรคและแมลง 3. คลุมดินด้วยฟางหรือเปลือกถั่วช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วยผักหน้าปลูก
2: ปลูกง่ายปลูกตามได้เลย
3: ในความจริงนั้นที่เราได้ดูที่เราได้สัมผัสที่เราได้ต่อเนื่องเราเห็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อการไม่ยึดถ้าถือแล้ววางไว้น่ะไม่หนักถ้าถือไว้ตลอดเรามันหนักเหตุแห่งทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างนี้กิริยาของการแสดงออกรู้จักถือรู้จักวางรู้จักถือรู้จักวางมันเป็นลักษณะไม่เครียดไม่กลายเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตจนกลายเป็นคนที่เสียหลักนั่นคือธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจมีลักษณะรู้จักวางได้แม้จะเป็นเรื่องอะไรคอขาดบาดตายร้ายแค่ไหนใจเรามันก็ทำใจได้กับสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นสภาพของความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนั้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความเป็นธรรมก็ง่ายขึ้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความจริงของธรรมก็ง่ายขึ้นเห็นลักษณะของธรรมพิจารณาความตายตายในตายเห็นตายอยู่ตลอดความเป็นธรรมที่กล่าวว่าถึงตายแล้วมันก็หมดลักษณะตัวยึดถ้ามันไม่ถึงตายมันก็ตัวยึดมันมากห่วงโน้นเสียดายนี่ห่วงนี่เสียดายนั่นของเก่านั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นมาเป็นของเก่าแล้วก็ยอมเป็นอย่างนั้นจมอยู่กับของเก่าติดอยู่กับของเก่าเมื่อจมติดอยู่กับของเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุแห่งความจริงทั้งนั้นเพราะมันทุกข์แค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันยุ่งยากวุ่นวายแค่ไหนมัวในภพมัวในชาติมัวในการเกิดมัวในการอยู่เมื่อความหลงเกิดขึ้นกับใจก็มัวเกิดมัวแก่มัวเจ็บมัวตายมัววุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นสาระเที่ยวไปทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นแก่นสารทั้งที่ความจริงน่ะมันตายอยู่แล้วไม่ต้องฆ่ามันก็ตายจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็ตายความหมายของตายเพียงแต่หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายส่วนจะอื่นใดมีเหตุมีปัจจัยก็เป็นเรื่องของความแตกต่างของโรคภัยไข้เจ็บปัญญามาพิจารณาในเรื่องของความตายแล้วจะเห็นตัวยึดไหนที่เป็นสาระหากพิจารณาง่ายๆแม้แต่เราจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเรายังลืมอะไรได้หมดนี่มันถึงขั้นความตายแล้วจะลืมไม่ได้หรอมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่เดินไปถึงตัวความตายแล้วมันลืมมันวางภาระอื่นใดมันก็วางได้นะนึกไปความตายไว้ตลอดเวลาถ้าตายมาเป็นอารมณ์สิ่งทั้งหมดก็จะดูเป็นเรื่องที่ทำได้ด้วยความตั้งใจ ท่านง่ายสะดวกพอถึงความตายแล้วก็วางไว้ตรงนั้นพอถึงความตายแล้วก็เห็นเหตุในความจริงตรงนั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงเห็นเหตุในความตายนั้นจึงรู้เหตุในความจริงคือความตายนั้นแจ้งชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้จะเห็นความหยาบความละเอียดความสุขุมจนบ่งบอกความจริงแจ้งของธรรมในใจว่าเป็นลักษณะของความตายให้เห็นเหตุแห่งการไม่ยึดไม่ติดอยู่ที่ความตายเราตัวอื่นมาเป็นอารมณ์มันก็แก้ไม่ลงนะอารมณ์เอาความตายมาลงตรงนั้นแหละแต่มันจะเห็นจิตเห็นใจเห็นบุญเห็นกุศลพอถึงบทตายแล้วมันทิ้งได้ทุกอย่างละได้ทุกอย่างวางได้ทุกอย่างพอเคยละเคยวางเคยทิ้งได้ในใจแล้วมันก็เห็นเหตุแห่งความจริงในทุกเมื่อภัยจวนตัวเข้ามาเมื่อภัยใกล้ตัวเข้ามามันก็เห็นเหตุพอเห็นเหตุมันก็ละมันก็วางมันก็หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็เป็นลักษณะของธรรมที่ปลงที่วางได้ในลักษณะพิจารณาแล้วทบทวนแล้วไข้ครวญแล้วไม่น่าจะมีความทุกข์หรืออมทุกข์ใดมากไปกว่าเหตุแห่งความตายที่มีอยู่ความยุ่งยากความวุ่นวายใดๆก็จะได้หมดไปภพชาติในการก่อยึดติดก็จะหมดไปพอเห็นเหตุแห่งความตายที่ไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าติดการเกิดเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความยุ่งยากถือผิดถือถูกวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นชีวิตจึงเต็มไปสิ่งที่เดียวน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าจะคลายความกำหนัดยินดีถึงจะเห็นเหตุแห่งความหลุดพ้นภายในใจของตนได้เมื่อมากำหนดในเหตุแห่งความตายเท่านั้นความจริงของธรรมจึงจะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของการถือแล้ววางวางแล้วถือแล้ววางในที่สุดก็จะวางได้ในที่สุดความจริงในใจเราถึงจะเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ที่พ้นทุกข์ได้ในความจริงอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จึงเห็นเหตุแห่งความจริงว่ามันเกิดแล้วบ่อยๆก็ตรงนี้มันไม่เกิดก็ตรงนี้มันยุ่งยากวุ่นวายก็ตรงนี้แหละความจริงของธรรมมีคำอธิบายเป็นอย่างเดียวกันสะดวกอย่างไรจะช้าจะเร็วจะมาจะกราบก็เป็นเรื่องตั้งใจแล้วก็เป็นธรรมแต่เราก็ได้ไปศรีลังกาได้ไปไหว้พระสวดมนต์ได้ไปภาวนาได้ไปอบรมบ่มใจของตนและหมู่คณะได้ไปวัดได้ไปสอบได้ไปดูอยู่6วัน6คืนก็เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่ในสภาพที่ไปสัมผัสได้ภายนี้คือชาวพุทธยกย่องเชิดชูพุทธเจ้าทุกรูปแบบเรื่องการบูชาพุทธเจ้าในโอกาสมาฆบูชาก็มีการจัดแห่พระเขียวแก้วหรือพระทันตธาตุหรือฟันของพุทธเจ้าเสด็จขบวนที่ใหญ่ร้อยก่อนขบวนช้างร้อยกว่าเชือกเป็นการยกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องหมายของการบูชาเดือมิสบูชาและก็ปฏิบัติของชาวพุทธศรีลังกาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เลยพาหมู่คณะเราไปถ่ายทำแผ่นดินธรรมมาใช้เวลาในขบวนตั้ง5กิโลใช้เวลานั่งชมตั้งแต่6ก่อน6โมงไปเลือกเอา4ทุ่มกว่า4ชั่วโมงเต็มในการยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าเอาพระเขี้ยวแก้วหรือฟันพุทธเจ้าไปแห่แหนฟันจำลองก็เห็นว่าความจริงของชาวพุทธยังไม่จืดจางยังมีการยกย่องยังมีการถือเป็นเครื่องหมายที่ดีงามแล้วมาฆะก็มีคนเข้าวัดเข้าวาเป็นจำนวนมากๆแต่ละวัดว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นไปได้ประมาณ6 7วัด8วัดพระพุทธเจ้าเคยเสด็จที่ศรีลังกา3ครั้งครั้งที่1ที่2ที่3การสังคายนาการประกาศศาสนาเข้ามาสู่ไทยจึงมีลักษณะมาจากศรีลังกาซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นตำรับที่แปลภาษาบาลีมาสู่ภาษาสิงหล แปลภาษาสิงหลมาสู่ภาษาบาลีแล้วก็ได้กระจายศาสนามาถึงเราทุกวันนี้เพราะพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นผู้รับปากรับคำแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีมาสู่พื้นบาลีไทยเราเราจะได้เรียนได้ศึกษาสังคายนาครั้งที่5ที่ธรรมอนุรุทธะได้ไปดูไปชมแม้ว่าจะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักแต่เป็นการสังคายนาเพื่อหมู่คณะเป็นจำนวนพันรูป500รูปได้ก็ไปดูสถานที่พุทธเจ้าเสด็จมาว่าโบสถ์น้ำโบสถ์แรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นลักษณะอย่างไรก็เลยอุทุกะเสมาเขตที่พุทธเจ้ากำหนดว่าเป็นโบสถ์เป็นสิมน้ำเป็นโบสถ์เป็นอุโบสถน้ำนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ไปเห็นความจริงว่านี่ลักษณะที่เห็นว่าพระวินัยเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนก็มีความละเอียดอ่อนชาวพุทธก็ถือปฏิบัติกันได้ในศรีลังกานั้นสิ่งที่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสำคัญมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือพระเกี่ยวแก้วคือฟันอย่างที่2ก็กระดูกไหปลาหรือพันราขวัญอย่างที่3ก็หมายถึงบริขาร8ส่วน1ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศรีลังกา3อย่างนี้อยู่ที่ศรีลังกาแต่ศรีลังกานั้นยึดหลักถือต้นโพเป็นใหญ่ต้นโพนั้นเป็นตอนกิ่งมาจากต้นแรกที่พระเจ้าตรัสรู้ยังอยู่กิ่งหนึ่งซึ่งนางสังฆมิตราเป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นการไปศรีลังกาก็มีความหมายในแง่ของการไปดูไปชมกิจกรรมของชาวพุทธแล้วก็ไปแสดงธรรมในถ้ำกลางของหมู่ชาวพุทธศรีลังกาเป็นภาษาไทยอย่างน้อยๆก็ได้3ชั่วโมง3แห่งประโยชน์ก็คือได้เห็นความยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่ยังมีความจงรักภักดี 70% ในศรีลังกาเป็นพระพุทธศาสนาแต่นี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะพึงรับทราบและอนุโมทนาโดยทั่วถึงกันไม่ใช่เราเท่านั้นที่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาศรีลังกาเขาก็เข้าวัดเข้าวาศาสนาเหมือนกับเรามากมากยิ่งกว่าเราเขาไปนี่เป็นครั้งที่2ที่ไปครั้งแรกก็ไปมาแล้วครั้งที่2ก็ไปที่1ก็เห็นว่ามันยังมีความลึกซึ้งยังมีความแน่นแฟ้นในหลักศาสนาแต่เขามีอยู่กันทั้งหมด5กลุ่มในหมู่พระสงฆ์เดิมทีสงฆ์ศรีลังกามาประกาศที่เมืองไทยเจริญสุดขีดก็เสื่อมสุดขีดไทยก็กลับไปประกาศที่ศรีลังกาอีกรอบหนึ่งเรียกว่าสยามวงศ์พอเกิดสยามวงศ์แล้วก็เกิดลังกาวงศ์พอเกิดลังกาวงก็เกิดรามันวงเกิดรามันวงก็ได้เกิดอมรวงแล้วก็ที่สุดก็เกิดเสียมวงเลยเป็นนิกายอยู่5นิกายในศรีลังกานิกายใหญ่ๆคือสยามวงคือนิกายสยามพอเรากลับไปตั้งไปฟื้นฟูขึ้นมาเรียกว่าสยามวงนิกายวงมีหมู่คณะส่วนมากพระทั้งหมดประมาณ 30,000 กว่ารูปสยามวงมากกว่าเพื่อนลองลงมาก็เป็นลังกาวงขึ้นมาต้นต่อของศรีลังกาก็พอเหลืออยู่บ้างเป็นพระศรีลังกาที่เกิดขึ้นมาโดยชาวศรีลังกาไม่ได้เกิดจากชาวไทยนะท่านพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ไปเผยแผ่ศาสนาไปละสังขารที่แคนดีตายที่กลางเมืองศรีลังกาตรงโน้นชาวไทยเรากลับไปประกาศศาสนาจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้อมรวงพี่น้องชาวมอญส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากพม่ารามันวงก็เป็นพม่าเหมือนกันพม่ามีอยู่2กาด2นิกายแล้วก็ตั้งขึ้นล่าสุดก็เสียมวงเรียกว่าแบ่งกันเป็นผู้นำอยู่5คณะความเป็นอยู่เมื่อก่อนก็บิณฑบาตแต่หลังๆนี้ไม่บิณฑบาตแล้ว ถามว่าทำไมไม่บิณฑบาตเมื่อก่อนมาบิณฑบาตเดี๋ยวมีเหตุผลอะไรถึงไม่บิณฑบาตถามพระพระท่านก็ตอบว่าผู้นำไม่บิณฑบาตพระหมายถึงว่าห้านิกายผู้นำบอกว่าไม่ต้องบิณฑบาตถามว่าทำไมต้องไม่ให้บิณฑบาตถามผู้นำเขาเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคริสต์ศาสนาโจมตีหนักว่าพระชาวพุทธมีแต่ขอมีหน้าที่ขอตื่นขึ้นมาก็ขอเขาโจมตีหนักเมื่อคริสต์ศาสนาโจมตีหนักๆเขาก็เลยหัวหน้าเขานิกายต่างๆก็เลยสั่งหยุดบิณฑบาตนี่เป็นรูปแบบที่เขาหยุดกันไม่ได้หยุดเพราะขี้เกียจบิณฑบาตชาวบ้านเขายังไปทำบุญที่วัดเนี่ยมันกับบ้านนอกวันโกนวันพระเนี่ยเขาจะไม่บิณฑบาตเขาจะไปทำบุญที่วัดรวมกันนี่ไม่มีใครไปเขาก็ตั้งโรงครัวก็มีบ้างวัดที่ยากจนบ่ายๆวันนั้นบ่ายสามสี่โมงก็มาบิณฑบาตพวกของแห้งยังมาอุ้มบาตรบิณฑของแห้งพวกพริกพวกของที่อยู่ของฉันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนเช้าไม่มีแล้วเมื่อก่อนไปก็ได้บิณฑบาตร่วมกันเนี่ยพระพุทธศาสนาในใจกว้างจะถามเขาว่าทำไมถึงมีพระยืนยกมือแล้วชี้แล้วก็มีถือตำราพระไตรปิฎกเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งที่อังกฤษมาปกครองอังกฤษมาปกครองนี่อังกฤษก็อยากให้เมืองศรีลังกาเป็นคริสต์ทั้งหมดที่นี่พระเราซึ่งสยามวงศ์นี่ยังอยู่ก็เลยก่อนหน้านั้นก็ต่อสู้กันว่าถ้าการโต้เถียงกันระหว่างศาสนาในใครชนะคนนั้นก็ยึดครองไปถ้าพุทธชนะก็เป็นเมืองพุทธถ้าคริสต์ชนะก็เป็นเมืองคริสต์ระหว่างอังกฤษกับพุทธศรีลังกาสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็ยอมเหตุผลของพระผู้นำชาวพุทธศรีลังกาจึงกลายเป็นเมืองพุทธตั้งแต่บัดนั้นมานะที่มีรูปพระยืนอยู่ตามมุมต่างๆอนุสาวรีย์ของพระสงฆ์พระเขามีบทบาทมีบทบาทในการบ้านการเมืองเป็นอธิการบดีเป็นผู้นำระดับหัวคะแนนของศรีลังกาทั้งหมดเป็นพระถ้าศรีลังกาเป็นหัวคะแนนของไอ้นักการเมืองเป็นผู้นำมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ยึดอำนาจในเรื่องของการปกครองในแง่ของการเป็นผู้นำของชาวพุทธจะเป็นพระเป็นหลักดังนั้นจึงมีมองในแง่ดีก็คือเป็นเอกเทศได้เป็นผู้นำอย่างเห็นการจัดกิจกรรมลงทุนเป็น10ล้านนี่พระเป็นผู้นำทั้งหมดเป็นผู้สั่งการทั้งหมดแห่พระเกี้ยวแก้วพระเป็นผู้นำนะอย่างผลเสียก็คือพระเองต้องมีตำรวจคอยคุ้มกันเพราะเป็นหัวคะแนนผลดีก็คือยังกำอำนาจในการเผยแผ่ในเมืองศรีลังกาได้ในแง่ว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วก็พรรคการเมืองต้องมาขอคะแนนเสียงจากพระเป็นผู้ช่วยก็เลยทำให้พระมีบทบาทในศรีลังกาผลดีก็มีผลเสียก็มีผลดีก็หมายก็ว่าเขานั้นยังเป็นพุทธ 70% ศาสนาพุทธในศรีลังกายังเป็นศาสนาประจำชาติเขาอยู่ซึ่งเมืองไทยเราต่างหากเป็นพุทธถึง 90% ลดไปลดมาลดขึ้นลดลงอยู่นี้ก็ยังกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเมืองไทยไม่เหมือนกฎหมายทุกฉบับฉบับล่าสุดนี่เมืองไทยไม่มีเอกลักษณ์ในด้านศาสนาคือไม่มีกฎหมายประจำเพราะมันเป็นเกาะกำบังของศาสนาสมัยก่อนเมื่อก่อนเราได้ยินว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่ากฎหมายฉบับล่าสุดนี้ออกมาแล้วไม่มีคำพูดนี้ตัดไปเลยท่านเราก็อยู่แบบคนไม่มียี่ห้อเหมือนกันทั้งที่ในหลวงเราก็ได้ตัดกับโป๊ปเขาเมื่อครั้งมาเยี่ยมไทยว่าเมืองไทยเป็นศาสนามีศาสนาพุทธประจำชาติแต่เวลาออกกฎหมายมาแล้วก็ยังที่ว่านั่นไม่มีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติมันก็แปลกดีเมืองไทยเมืองอื่นเขามีนะลาวเขาก็มีพุทธเขมรเขาก็มีพุทธนั่นเวียดนามเขาก็มีคริสต์ลาวก็มีประเทศอื่นๆเขาก็มีศาสนาประจำชาติแม้แต่อินเดียพันกว่าล้านเขายังมีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วก็มีเครื่องหมายเขาบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็บ้านเราเมืองเราสุดท้ายก็กฎหมายออกมาล่าสุดก็คือฉบับปัจจุบันที่จะใช้นี่ไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตัดออกไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธก็ควรจะต้องระวังสำรวมสำเนียกสำนึกในเรื่องของสังคมโลกในสมมติโลกก็ต้องระวังกันให้อยู่ได้ที่ก็เห็นใจเหมือนกันญาติโยมต่างคนต่างก็จะเอาตัวรอดแม้แต่หลวงพ่อเองก็จะเอาตัวรอดต่างคนต่างเอาตัวรอดพวกเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายเมื่อเราไม่ยุ่งมันก็ทำให้เรายุ่งทีหลังสุดท้ายได้ก็คือฐานรองรับของความเป็นพระก็น้อยลงสุดท้ายก็หมดไปตามฐานะศรีลังกาเจริญที่สุดที่สุดก็เสื่อมไปเราต้องไปช่วยเผยแผ่เขมรที่ว่าเจริญที่สุดใหญ่ที่สุดฮินดูก็ที่สุดก็เป็นพุทธที่เราได้ดูได้ชมในรายการของนครวัดนครธมส่วนแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ของฮินดูสุดท้ายของสุดท้ายยุคนั้นหลังจากนั้นมาก็เป็นพุทธเจริญสุดก็คือเสื่อมสุดก็พิจารณาในกฎใจรักทุกอย่างว่ามันเจริญได้มันก็เสื่อมตามฐานะของมันอันนี้เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ชี้เห็นว่าศรีลังกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรู้ได้ในลักษณะของอาการของสมาธิเมื่อจิตสงบจิตสว่างอาการที่ปรากฏย่อมมีความอัศจรรย์ใจของทั้งเบาทั้งเย็นมีคำอธิบายไม่ได้จำนวนซึ่งก็มีลักษณะโปร่งแสงโปร่งใสดูอาการของกายสว่างจนมาบางครั้งเหมือนกับตู้กระจกเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับแท่งทองคำทึบเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับไม่มีเรามีเขามีแต่ความสว่างสวัยอัศจรรย์ใจเจ้าของมองตรงไหนก็มีแต่ความโปร่งความโล่งความสว่างมองที่ไหนไม่มีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ติดมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่สภาพของความเป็นจริงจึงกล่าวได้ว่าไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเราเมื่อจิตสงบลงไปอย่างนี้ไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งหญิงไม่มีทั้งชายมีแต่ตัวรู้ที่รู้อยู่แก่ใจเจ้าของว่ารู้เกิดรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จากรู้ด้วยอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่สภาพโดยเนื้อแท้ของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณามีแต่มุทิตาและอุเบกขาออกมาจากใจเต็มไปด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมธรรมมันเป็นเครื่องอยู่ของผู้มีธรรมที่เต็มโดยเหตุโดยผลผู้มีเทียธรรมที่เต็มโดยศีลด้วยธรรมเรียกว่าเต็มแล้วโดยศีลด้วยธรรมเต็มแล้วด้วยเหตุโดยผลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงมีพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างทำดีที่สุดพูดดีที่สุดแม้ได้ความคิดซึ่งกรองแล้วก็ถือว่าดีที่สุดย่อมไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็ได้ว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วความจริงของใจก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเมื่อจิตสงบสงัดลงไปจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองอาการของสมาธิย่อมปรากฏได้แตกต่างกันไปตั้งแต่เริ่มอาการเล็กๆในน้อยนิดๆในน้อยถ้าเดี๋ยวว่ามีอาการร้อนมีอาการเย็นผิดปกติมีอาการหนาวผิดปกติมีอาการจะเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้เป็นหวัดอยู่ตะคันเนื้อตะคันตัวอยู่เรื่อยมีลักษณะต่างๆถึงก็ต้องบอกว่านั่งแล้วมันปวดตรงโน้นนั่งแล้วมันเจ็บตรงนี้นั่งแล้วมันคันไปหมดนั่งแล้วมันมีมดแมลงไต่ไปหมด นั่งแล้วมันผิดปกติสู้ซ่าฟู่ฟ้าไปหมดเป็นอาการของสมาธินั่นคือลักษณะของอาการสมาธิในอาการที่ตัวโปร่งใสแสงสว่างนิดหน่อยมากเล็กน้อยก็เป็นอาการของสมาธิที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตในใจของเราให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับตั้งอยู่ได้ไม่นานความสุขที่เราได้รับมันก็สุขได้ไม่นานเหมือนกันถ้ามันยังไม่อยู่ตัวที่ว่ายอดของสุขยอดของทุกข์คือลักษณะของก็ไปสงบระงับเมื่อมันอยู่ตัวเป็นหลักแล้วมันก็ไม่มีอื่นใดที่จะต้องกังวลกระวายไม่มีแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นภายในจึงมีลักษณะดูรู้ว่ามันเป็นอาการของสมาธิความอยากนั่งสมาธิความหิวกระหายในการนั่งสมาธิความหิวกระหายในการอยากนั่งสมาธิมันเป็นความหิวที่ไม่มีความหิวได้อื่นใดที่อธิบายได้มากไปกว่านี้หิวข้าวนั้นทุกคนก็พอรู้หิวศีลหิวธรรมหิวในเหตุในผลในความจริงนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทุกคนต้องรู้ได้แก่ใจของตนว่ามันอัศจรรย์ยิ่งในส่วนศีลธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจที่เราฝึกที่เราปฏิบัติที่เราเคี่ยวเข็นกันอยู่ทุกวันความรู้สึกในลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในใจเจ้าของมันก็ค่อยจืดจางไปเรื่อยๆเพราะความหิวในสมาธิในข้อวัดปฏิบัติของตนเองเพียรจนดูว่าเรานั้นมันดูเหมือนกับหมดแต่มันก็ยังไม่หมดมันหมดได้เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามที่ว่าจะทางข้าววิมุตติก่อนหลุดได้ชั่วคราววิคัมมะภิที่คำมนาวิมุตติก็หลุดพ้นได้เพราะการกดไว้คมไว้สมุจเฉทวิมุตติก็จึงหลุดพ้นได้เด็ดขาดอาการที่ปรากฏภายในใจของเราก็เหมือนกันที่ก็นึกว่ามันหมดแล้วคงหมดแล้วล่ะแต่ที่สุดของที่สุดมันก็ยังไม่หมดเพราะมันยังนอนเนื่องอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่พอเราคอยดูลักษณะอาการที่เกิดดับในสภาพของการเกิดขึ้นโดยราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาพอเราสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้อ๋อไอ้สิ่งนี้มันเกิดโดยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่เจือปนอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พอที่จะเป็นเชื้อทำให้เกิดทุกข์ร้อนอะไรได้มากมายพอรู้เท่าทันความหมายของสิ่งเหล่านั้นว่าทุกโทษเวรภัยทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้เข้าใจสังเกตดูรู้เข้าใจสังเกตความจริงแจ้งของใจจึงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบลงใจเย็นลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจถึงว่าอัศจรรย์เจ้าของมันอัศจรรย์ตัวเองว่าเออมันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วมันมีได้อย่างไรเพราะจิตมันละเอียดลงแต่ละวันแค่ได้ว่าห่างไกลจากอารมณ์ยึดห่างไกลจากอารมณ์ผูกพันห่างไกลจากอารมณ์เกาะความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นมีลักษณะวางเบาเย็นอยู่อย่างนั้นนั่นคือลักษณะของจิตที่สงบสงัดลงแล้วสงบสงัดจากข้าศึกของใจสงบสงัดจากกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของนั้นมันก็ออกไปจากตัวนั้นแหละที่มันโปร่งมันใสมันสว่างภายในใจของเรานั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันสะอาดจิตมันสะอาดก็เป็นอย่างนั้นใจมันสะอาดก็เป็นมันบอกลักษณะอาการแค่ได้รูปธรรมนามธรรมปรากฏในลักษณะสันฐานสีสันวรรณะมีอาการโปร่งใสเบาเย็นดูเหมือนกับก็เรียกว่าทั้งตัวนี่เป็นกระจกทั้งตัวนี่เป็นแก้วทั้งตัวนี่เป็นทองทั้งตัวนี่ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่านั่นเป็นอาการของลักษณะของรูปธรรมนามธรรมบอกลักษณะของจิตที่ละเอียดจิตที่สุขุมจิตที่เยือกเย็นจิตที่เข้าถึงเหตุแห่งความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมมีพื้นฐานของใจที่จะรองรับเหตุผลเป็นฐานรองรับความจริงของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่จิตมันลงไปแล้วมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้น ความรอบรู้ในกองสังขารความรู้รอบในความจริงที่เกิดขึ้นในกายกับใจจึงปรากฏได้ในลักษณะที่ดูในเด่นเห็นได้ชัดเป็นความจริงของธรรมในใจมีลักษณะเป็นนี้เขาเรียกว่าดูเด่นเห็นชัดเข้าใจรู้ได้เข้าใจชัดเห็นชัดเข้าใจถ้ามันเกิดจากใจจึงเป็นความจริงแจ้งของธรรมที่มีผลเพียงพอฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่ธรรมจึงรู้แห่งเหตุแห่งความจริงนั้นๆธรรมจึงเข้าใจในความจริงนั้นๆศาสนาธรรมจึงเป็นความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่รู้เด่นเห็นชัดเป็นอย่างนี้ความหมายของการตามดูตามรู้รู้รอบในความจริงจึงเกิดขึ้นกับใจอาศัยความสงบความสงัดของใจที่มีเหตุที่ฝึกที่ปฏิบัติจึงวางเขาวางเราวางหญิงวางชายวางอะไรโดยความหมายของธรรมที่มีอยู่เห็นเป็นเพียงเกิดดับไม่เห็นมากไปกว่านี้สภาพใดดีไปกว่านี้ก็ไม่มีอะไรที่เกินกว่าความจริงเหล่านี้อัศจรรย์ก็อัศจรรย์อยู่ชั่วคู่ชั่วขณะชั่วเวลาแต่พอสังเกตได้โดยความจริงของใจเราก็เห็นการเกิดดับนั่นก็เกิดดับนี้ก็เกิดดับดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับมีสภาพของความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดสภาพที่เป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงของใจก็มีลักษณะเป็นสภาวะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปตามเหตุนั้นตัวรู้รอบของธรรมตัวรู้แจ้งของธรรมตัวรู้จริงของธรรมก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถ้ามองเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาแล้วจะเข้าใจได้โดยความหมายเป็นธรรมดาแท้ๆอันนี้จตาทุกขตานัตตาไม่หนีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ไม่พ้นยิ่งกำหนดลงไปในความจริงของธรรมที่ปรากฏเช้าเย็นเป็นความจริงที่ปรากฏได้ทุกลักษณะจะดูใบไม้จะดูต้นไม้จะดูหญิงดูชายดูเขาดูเราดูลูกดูหลานดูสามีดูภรรยาดูบุตรดูธิดาดูอะไรดูไปเถอะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของวันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดนี่ไม่ควรเข้าไปยึดจะคืนยึดเราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการพยายามที่จะสวนทางกับธรรมะคือความจริงคือธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนโดยความหมายของธรรมเป็นอย่างนั้นสภาพที่เป็นรูปธรรมนามธรรมความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาเป็นอย่างเดียวกันหมดมีลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงว่ารูปธรรมนามธรรมจะดีอย่างไรจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างเดียวกันหมดขึ้นต้นอย่างไรลงท้ายก็อย่างนั้นมาด้วยความไม่มีอะไรลงท้ายก็มีอะไรอย่างนั้นจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นเองถึงบอกมันมีมันงามมันดีมันเด่นมันดงมันดังตรงที่มันไม่มีอะไรนั่นแหละมันไม่ได้มาจากที่อื่นแหละที่มันดีเด่นดงดังเพราะมันไม่มีอะไรถ้ามันมีโน่นมีนี่มันไม่ดีมันไม่เด่นมันไม่ดงมันไม่ดังมันไม่ดูดดื่มเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเวลาว่างมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันมีสภาพที่ว่างวางเย็นจริงๆมันก็ดีเด่นโด่งดังมันมีความเป็นธรรมของใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่มีความจริงลงไปอย่างนี้ความละเอียดของจิตก็ปรากฏขึ้นมาในจิตเจ้าของเพราะมันวางสิ่งที่มีอยู่ได้มันละสิ่งที่เกิดอยู่ได้มันเห็นความจริงที่เป็นอยู่เกิดอยู่ได้ความมหัศจรรย์ใจของตนเองก็ปรากฏขึ้นเป็นอย่างนี้จากอำนาจเพียงการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรืออื่นใดที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติหรืออื่นใดที่เราเคยถนัดชัดเจนก็กำหนดอย่างนั้นจิตมันจะค่อยรวมลงเป็นหนึ่งสภาพของความเป็นหนึ่งคือการวางเพื่อแต่ตัวรู้ที่เป็นหนึ่งด้วยอาการอย่างนั้นการเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเราถึงบอกรู้เป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาอยู่ที่ความรักความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจอยู่ที่ลักษณะของการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ที่เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะลักษณะของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเพราะงานปฏิบัติมีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างนี้พอจิตมันเย็นลงมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นกับใจของวันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราจนเห็นแจ้งเห็นชัดในใจของอ๋ออย่างนี้ถึงโมผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นธรรมผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรความจริงมันก็เกิดขึ้นกับใจที่นั่นมันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นมันเกิดที่กายกับใจต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นธรรมก็คือคนต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมก็คือคนความจริงที่สอนก็สอนจากความจริงที่เป็นคน ที่รู้จริงรู้จังก็รู้จากคนสิ่งที่เปิดเผยได้ก็เปิดเผยจากคนเหตุผลของศีลของธรรมที่มีอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงขอวัดปฏิบัติที่ไหนมันก็อัศจรรย์ใจที่ไหนมันก็มีความจริงใจนุสาสนีปฏิหารเมื่อธรรมผุดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของ เมื่อธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของมันซึ่งไม่มีคำอธิบายได้เป็นอย่างนี้ถ้าบอกจิตพอมันลงไปแล้วมีลักษณะอธิบายไม่ได้นะเพราะไม่มีคำอธิบายใดที่จะมาอธิบายได้มันได้แต่ตามดูตามรู้ตามสังเกตว่ารูปธรรมนามธรรมที่เป็นส่วนรูปก็ปรากฏในลักษณะต่างๆก็เกิดดับที่เป็นส่วนนามก็คือตัวสัญญาความจำตัวรู้ตัวนึกตัวคิดอื่นใดที่เกิดความรู้สึกในนึกคิดสุขทุกข์มันก็เป็นอาการเกิดดับเมื่อกำหนดได้อย่างนี้ก็เห็นจริงในใจของอ๋อนี่คือลักษณะของการปฏิบัติที่เพื่อมรรคเพื่อพ้นเพื่อหลุดเพื่อพ้นและเพื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจเมื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจความจริงแจ้งก็ปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งข้อวัดปฏิบัติก็เปิดเผยได้ในลักษณะอย่างนี้ทำโดยเหตุผลมีความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้เป็นธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจได้เป็นความจริงของธรรมที่มีอยู่ยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งเห็นยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของอ๋อรูปก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นามก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถูกต้องสัมผัสโดยลักษณะอย่างไรก็เป็นสัจธรรมของจริงที่เกิดอยู่ภายในใจเราเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบ่น่าสัจจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของจิตของใจเราเองสิ่งที่มันปรากฏก็เป็นลักษณะของจิตของใจเราเองมันเป็นตัวรู้ที่มีความกรองกันด้วยเหตุผลของใจที่ฝึกติฝนอบรมของใจจากความเชื่อความเหลื่อมใสจากความจริงที่เกิดขึ้นกับใจนั่นแหละเป็นธรรมเป็นลักษณะที่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้เกิดจากคนรู้ด้วยคนเห็นด้วยคนนั้นเป็นธรรมแท้อาการอื่นใดที่อธิบายก็เป็นลักษณะอย่างเดียวกันหมดความหมายของธรรมจึงกฎพระไตรลักษณ์อาการที่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวความจริงมันจะไม่ดับมันเป็นลักษณะของภายในและภายนอกเป็นอย่างเดียวกันอาจัตตังวาปณีตังวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาเป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งนั้นเลยมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอกใกล้หรือไกลหยาบหรือละเอียดยังไงก็ความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะซึ่งเกิดจากใจจึงเป็นความลึกซึ้งที่มีเหตุผลอันเดียวกันทำแล้วเมื่อเป็นหนึ่งแล้วก็คือความจริงเป็นอันเดียวกันหมดถึงบอกความยึดติดใดๆมันถึงบอกจืดจางแล้วก็คลายออกในที่สุดจากที่เราเคยชอบเคยหลงเคยรักจากที่เราเคยชังเคยเกลียดมันก็ค่อยเห็นเป็นธรรมดาวันนี้เป็นลักษณะของการกระเพื่อมของกิเลสอำนาจตัณหามายาตัวยึดตัวติดมันก็เห็นเป็นเพียงเท่านั้นจิตเมื่อมันละเอียดลงไปถึงที่สุดของธรรมแล้วมันก็เป็นลักษณะอาการที่วางละเลิกเพิกถอนของสิ่งเหล่านั้นมีความเฉยได้กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นจริงมีลักษณะวางได้กับความจริงทุกอย่างที่ปรากฏอยู่จิตเมื่อลงเป็นศีลเป็นธรรมแล้วความจริงก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนเป็นอย่างเดียวกันหมดกินดื่มทำพูดคิดเป็นอย่างเดียวกันหมด

0: ก็วางในที่สุดของจริงเป็นอย่างนั้นนี่มีอื่นใดมากไปกว่านี้การตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงลักษณะวางได้เหตุของศีลของธรรมมีลักษณะวางได้การเกิดขึ้นของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะปฏิบัติจึงลดและละระวางในที่สุดปฏิบัติเพื่อลดปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางจุดหมายปลายทางของข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในปฏิบัติเพื่ออื่นใดมากไปกว่านี้ลดตรงไหนละตรงไหนวางตรงไหนก็ลดละวางแล้วก็งดจากความรู้สึกที่เขาไปยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเมื่อเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านั้นมันก็งดมันก็เว้นมันก็ละถ้ามันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยที่แท้จริงทุกอย่างมันก็นิ่งความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็ดูรู้ลักษณะว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์อื่นใดมากไปกว่านี้ก็มีอยู่เขาเรียกว่าปกิณกาทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนี่เป็นความจริงของธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้ไม่สงสัยในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปพยายามดูอาการที่นั่งอย่าให้มันโยกถ้าผิดปกติก็ต้องลืมตาหรือว่ากดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกหรือว่าใช้การเพ่งอยู่ลงจุดใดจุดหนึ่งเพ่งโดยสายตาในและตานอกดูอาการในความจริงย้ายมันขาดสติเพราะความง่วงหรือความขาดสติความโยกมันทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรในภาคปฏิบัติท่านพยายามกดไว้ข่มไว้ตั้งไว้อย่าปล่อยความง่วงเข้ามาครอบงำใจของเพราะว่าอาการของสมาธินั้นถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันกลับเป็นลักษณะตรงกันข้ามคือรู้ตื่นอยู่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ลักษณะอาการไม่รู้เรื่องอะไรสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทมีความคล่องตัวคือความพร้อมความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของนั่นจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอาการของธรรมนั้นดูลักษณะของใจอาการของธรรมดูลักษณะของอารมณ์อาการของธรรมดูลักษณะของกายเป็นอาการที่บ่งบอกความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมภายในใจเจ้าของภายในกายเจ้าของนั่นเป็นของจริงแท้จะสมมุติไม่สมมุติมันก็ปรากฏได้ในลักษณะทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมนามธรรมการกลืนน้ำลายไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิการลืมตาไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิแม้แต่การเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิหากสติคอยระลึกรู้รู้อาการที่เป็นอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นสภาพเช่นนั้นเป็นลักษณะของความสมบูรณ์ของสมาธิแม้อื่นใดที่เราทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่หากเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะนั่นเป็นอาการของสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุและผลถ้าเรียกว่าอาการของสัมมาสมาธิคิดอยู่อาการของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็หมดไปจากใจของความทรมานใดๆมันก็หมดไปได้ง่ายถ้าจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันเบามันเย็นแม้จะลุกจะนั่งแม้จะเดินอะไรมันก็คล่องตัวไปหมดเพราะอำนาจของใจมันควบคุมได้ทุกลักษณะของสิ่งที่มีอยู่พอใจอยู่แล้วมันก็ง่ายกับการแสดงออกยืนเดินนั่งนอนแม้กิริยาบทอื่นใดก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงบอกลุกขึ้นนั่งลงยืนอยู่ครู่ก็เป็นอาการของสติที่คอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับใจแล้วถึงบอกมีความคล่องตัวในการจะลุกจะนั่งจะไปจะมาจะอยู่จะเดินเมื่อสติสัมปชัญญะมีความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรารภถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปรารภเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปกับนามนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปกับนามหรือว่าขันห้านี่โดยตรงเรื่อยไปนี่คนฟังก็เบื่อคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลย

0: รูปประธรรมเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอย่างไรแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้อุปมาอุปมาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไปเรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสันนิบาตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากจิตใจนี่เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงนะถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่นไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอุบายจะมาแก้ไขเลยเช่นบางคนน่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอุบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนั้นได้นี่ก็ทุกข์ระทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเปื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้ลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่นะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญคำตกแต่งให้มาให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยอยู่ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงจิตนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบารมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งๆนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้น อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึงพากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้นะมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละ บางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านล้านก็มีแต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ ดูตั้งแต่พระเวสสันดรเป็นไงล่ะพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้ม้าพระที่นั่งเป็นทานให้ราชรถเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้ง7 วันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาวงกตจนกระถึงแผ่นดินไหวปานนั้นแหละแล้วพระเวสสันดรก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมามาเกิด กับพระนางสรีมหามายาเทวีอัคคมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชครั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวชบุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระองค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นแหละมาดลบันดาลให้พระองค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันถาวรมั่นคงความจริงปราสาทราชมณฑลที่พระองค์ประทับอยู่นั้นล้วนแต่สวยสดงดงามมีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนบัดนี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่แต่ถ้าเราจะมาแสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกข์อยู่ในพระราชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนกลนอยู่ด้วยกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอาเบ็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้เสวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกข์สิมีอยู่มากมายนี่ทุกข์อะไรล่ะทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายนี่แหละนี่เป็นทุกข์ประจำร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงพิจารณาสืบต่อไปว่าในหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนนี่นะพระองค์ก็ดำริอย่างนี้เมื่อเสด็จไปเที่ยวประพาส
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ภาคประชาชนปัตตานีและนราธิวาสระดมความเห็นเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรกในภาคใต้ตามด้วยปัญหาการศึกษายาเสพติดความรุนแรงและอัตราการว่างงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตนายขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำศาสนาภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้แต่ละกลุ่มมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอาทิการบูรณาการหลักสูตรในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้ากับหลักสูตรตาดีกาอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่บนแนวทางการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันเพื่อลดเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆหนุนให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดในเยาวชนนำไปสู่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการตบตีทำร้ายร่างกาย ซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยหนุนการบังคับใช้กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติดให้ถึงที่สุดเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างการศึกษาในตัวเมืองและชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนสอปตมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสอปตเพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนป้ายโฆษณาไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการคดีนี้นายไอซ์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายหนุ่มได้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กและติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นโดยป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อสร้างอยู่ริมถนนซึ่งบดบังระเบียงหน้าห้องชุดของนายไอซ์ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลจึงร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีซึ่งภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าป้ายดังกล่าวก่อสร้างผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตจึงมีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้รื้อถอนป้ายในส่วนที่เกินขนาดให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายหนุ่มกลับเพิกเฉยนายไอซ์เห็นว่าเทศบาลเมืองยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้นายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายไอซ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้นายกเทศมนตรีจะได้มีคำสั่งห้ามนายหนุ่มใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารรวมทั้งให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในส่วนที่ก่อสร้างขัดกับกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ตามแต่เมื่อนายหนุ่มยังไม่ดำเนินการใดๆกับป้ายส่วนที่ก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกเทศมนตรีมีอำนาจยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและนายกเทศมนตรีสามารถเข้าดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองโดยอาจทำการรื้อถอนเองหรือให้บุคคลอื่นรื้อถอนโดยนายหนุ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายกเทศมนตรีต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นก่อนการรื้อถอนไม่น้อยกว่า7วันเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายกเทศมนตรีได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายหนุ่มโดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและไม่ดำเนินการจัดให้มีการรื้อถอนป้ายส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเองจึงถือว่ายังละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน90วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

อดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุกหงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรัก

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่26กันยายนนี้ยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่ารองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาช้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลรักษาช้างป่วยแล้วยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างและสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรและผู้ที่สนใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2พริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่มีอายุได้หลายฤดูผลมีขนาดเล็กมากความยาวผลไม่เกิน3เซนติเมตรมีรสเผ็ดจัดบางพันธุ์มีกลิ่นหอมทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้สำหรับการบริโภคสดราคาพริกขี้หนูสวนจึงสูงกว่าพริกชนิดอื่นในท้องตลาดซึ่งการปลูกพริกขี้หนูสวนทั่วไปต้องปลูกภายใต้ร่มเงาจึงจะเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุยาวนานกรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการบริโภคผลสดและให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์การค้าโดยในระหว่างปี 2551 ถึง 2554 ได้รวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวนจำนวน14ตัวอย่างคัดเลือกพันธุ์แบบสืบประวัติโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือผลมีขนาดยาวไม่เกิน 3.5 ซมมีกลิ่นหอมและให้ผลผลิตมากกว่า800กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและนำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพริกพันธุ์การค้าของบริษัทเอกชนและพันธุ์ของเกษตรกรทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยพืชสวนตรังผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2562พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผลมีขนาดเล็กเอียดตรงมีสีเขียวเมื่อแก่และเมื่อสุกแล้วเป็นสีแดงเข้มให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตมากกว่า700กรัมต่อต้นให้ผลผลิตเร็วกว่าพริกขี้หนูสวนพันธุ์อื่นๆและพันธุ์การค้าประมาณ1เดือนผิวเรียบเป็นมันกลิ่นไม่เหม็นเขียวเมื่อนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นลักษณะพริกขี้หนูสวนที่ผู้บริโภคต้องการสนใจพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรโทร025790583พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้หวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนใส่สีใส่ไข
10: ่จริงๆนะว่าเขียนมากพอเจ้าแมวจรจัดพุ่งมาหาฉันอย่างนั้นนะฉันก็หลบแวบแล้วก็ตีลังกากลับหลังแล้วก็โดดไปท่อมตัวมันเลยโอ้โหเจ้าแมวจรจัดนะกลัวหงอจะนอนหงายยอมแพ้เลยล่ะล็อกแอวแอวขอชีวิตนะโอ้โหฉันสงสารก็เลยให้เจ้าจรจัดสัญญาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่ก่อเรื่องแถวนี้อีกหมอนั่นนะรีบรับปากฉันก็เลยปล่อยไปเอาบุญ
11: โหก้าวตามแพทย์จริงๆเลย
12: ก้าวเต็มใส่สีเองทั้งนั้น
11: อ้าวแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะ
12: เรื่องจริงไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่ก้าวเต็มใส่ไข่หลอกเพียงแต่เจ้าแมวจรจัดเห็นฉันกับก้าวเต็มก็เลยยอมแพ้หนีไปเพราะกลัวสู้ไม่ได
10: ้ใส่สีกับใส่ไข่อะหมายความว่าอะไรหรอ
12: ก็แปลว่าเล่าเรื่องแบบโม้ให้น่าตื่นเต้นอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นะสิใส่สีและใส่ไข่เป็นสำนวนหมายถึงอาการพูดขยายความให้เกินความจริงอาจใช้ว่าใส่สีใส่ไข่ใส่สีสันหรือใส่สีใส่สันก็ได
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน